0: งานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นและโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1โดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: นายกรัฐมนตรีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเลสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มาอยู่มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณผู้ที่เมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถูกไหมผมก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านผู้ที่ก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาในต่างภูมิต่างมีเงื่อนไขเข้ามาโดยตรงทุกที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลก็คือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหล ลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประชาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วง

0: 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระน

0: รศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เรียกให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ตั้งรูปพระบรมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานด้านหัตถศิลป์ล้านนาจากสานผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาตามเอาอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส ึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
1: ประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อมูโรวาดนสนามเจอาร์อาร์อีควีเตเรียนปาร์คกรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อส่งเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเมื่อทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานฤทธิ์วิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินัสซากาโมโต้กับอากิโนริวาเซ2ต่อ0เซต12ต่อ4และ12ต่อ5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมผลนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทคบอลคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ได้กำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2ต่อ0เซต12ต่อ6และ12ต่อ3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทัศริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมกับฮาเฟสมูฮัมหมัดจากเลบานอน2ต่อ0เซต12ต่อ7และ12ต่อ4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก2ต่อ0เซต25ต่อ10 29 27 25 16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3ต่อ2ในสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5ประตูต่อ1เก็บชัยนัดที่2และนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นตั้งทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนไปเดินลงชิงชัยในเอเชียนเกมด้วยทางทรายอ้าวบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูลาสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางทรายอ้าวบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น. 1 นาทีกับกปท.ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมัน

0: สาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนานติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

สด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
2: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความรู้ถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนอย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจพระพิอุนในช่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดวงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนซึ่งปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
4: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
3: มีกำหนดช่วงอายุนะคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
4: อันนี้ครับแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบข.บริหารต่อนะครับหรือจะให้กบข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
3: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อในอีกรูปแบบค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
4: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได้
3: ครับ
4: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมเนี่ยมาเป็นก้อนๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กบข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นเงินงวดขึ้นมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละสุด2ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
3: ท่านคะทีนี้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค
4: ่ะในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกบข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกบข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
3: ท่านคะคือคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
4: และปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบข.เองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้ก ฎหมายของคบค.ที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับคบค.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับคบค.ด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
3: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นเองนะคะ
4: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
3: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค
4: ่
3: ะ
4: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบข.เองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
3: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
4: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิตอลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
3: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะประเถียนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ

0: โซพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ประเด็น
3: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งใน3หมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
4: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BY to IPO ณวันนี้เนี่ยถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มนิวอีโคโนมีให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการอย่างรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
3: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
5: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ Grow Earningsสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
3: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง
6: ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
7: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
8: อย่างองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชน ไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสตูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
9: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแหล่งเล็กแหล่งน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชนประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชนประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชนประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
8: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโยหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
8: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ออนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิง

0: โกงจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวัชิระเวที
2: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยกพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

0: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8:01 น.จากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันพูดคุยกันวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะผู้ฟังอยู่กับเราสองคนสวัสดีคุณอับดุลการีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: ก็เช่นเคยครับวันแรกของสัปดาห์นี้เนาะเราจะเจอกันกับคุณผู้ฟังครับ
0: วันนี้21กันยายนแล้วค
1: ุณใช่แล้ว
0: นับถอยหลัง
1: นับถอยหลังปีงบประมาณใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เหลืออีก10วันเก้าวันละ
0: รวมเดือนนี
1: ้ใช่
0: ก็ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของปีงบประมาณ69หลายหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยใกล้จะ30กันยากำลังหัวหมุนเลย
1: ใช่
0: โอ้โหดึกดึกดื่นดื่นคุณเคลียร์กันแบบเรียกได้ว่าหนักมาก
1: ใช
0: ่แต่สำหรับหลายหลายคนคุณโดยเฉพาะวัยเกษียณ
1: วัยเกษียณ
0: หรือว่าผู้ที่เออร์ลี่อ่ะ
1: เออร์ลี่
0: รีทายออกไปก่อนนะคือต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่แบบหน่วยงานเนี่ยมีการเลี้ยงส่ง
1: ชื่นมื่นว่างันเถอะ
0: รวมไปถึงแบบมีการหลายคนบอกว่าฉันวางแผนชีวิตแล้วนะฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้คุณ
1: ใช่
0: คือพอมองภาพอ่ะผู้ที่อยู่ถึงเกษียณเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกได้ว่า
1: อดทน
0: อดทนสุ
1: ดๆ
0: แล้วก็คือต้องบอกว่าประสบการณ์ของเขามากมายจริงๆนะ
1: ใช่ใช่เนี่ยบางคนก็บอกคือหลังจากเกษียณอายุแล้วคือห่างหายจากการทำงานกับเพื่อนฝูงที่เราเคยทำงานน่ะจะเป็นยังไงเนาะอะไรประมาณนี้คุณ
0: โอ้คุณปัจจุบันนี้ไม่เฉาค่ะ

0: ไว้ต
1: ่
0: างๆมากมาย
1: บางคนก็มีความสุขกับบุตรหลานคุณเพราะวัยเกษียณก็ต้องมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง
0: เช้าไปส่งหลานเย็นไปรับหลานแฮปปี้
1: แฮปปี้ใช่ใช่มีความสุขคุณ
0: เป็นบรรยากาศที่คุณรู้ไหมย้อนคิดถึงตัวเอง
1: เ
0: ราจะหยุดถึงไหมเนาะจริงคุณ
1: ใช่ใช่ได้แล้วแหละจะหยุดถึงไหมเนาะใช่ไหม
0: ใช่คือณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ากว่าจะเกษียณอยู่ราชการคนนั้น40ปีทำงาน
1: ใช่
0: ถามว่าแล้วเราตอนเนี้ยเราอายุแค่นี้เราจะอยู่ถึงเกษียณอายุราชการไหมล่ะ
1: ราชการไหม
0: บางครั้งคนเราณปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆมากมาย
1: ถูกต้อง
0: เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: แต่
0: ก็มีความหวัง
1: มีความหวัง
0: ว่าฉันอยากจะอยู่จนฉันเกษียณอายุราชการฉ
1: ัน
0: ได้ไปอยู่กับบุตรหลานได้อย
1: ู
0: ่กับครอบครัวที่แบบมีเวลากันจริงๆ
1: ใช่คือประมาณว่าคืออยากจะรู้ถึงความรู้สึกตอนที่เราจะเกษียณอายุ
0: เ
1: ราจะจากที่ทำงานอยากจากที่ทำงานใช่ไหมหลังจากที่เราอยู่ที่ทำงาน10ปีคุณ
0: มากกว่าบ้านอีก
1: มากกว่าบ้านซะอีกแล้วเราจะจากไปอ่ะไหนสถานที่ทำงานโต๊ะทำงานไหนจะเพื่อนฝูงที่ทำงานที่ทำงานมันก็มากมายมีอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ใช่ไหมแต่เราก็ฝังไงกับการที่ทำงานและพอเราจะจากไปเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงก็ถ้าเป็นไปได้อย่างที่คุณบอกเราก็อยากจะลิ้มรสความรู้สึกตรงนั้นก็เลยอยากบอกว่าอยากจะนะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ถึงตรงนั้นด้วยคุณ
0: ใช่เห็นหลายๆคนคุณต้องบอกว่าพอเกษียณอยู่ราชการนะน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะ
1: ใช่
0: เป็นบรรยากาศที่มีความสุข
1: ใช่ก็ช่วงนี้อย่างเดือนที่ผ่านมาแล้วก็คิดว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเขาก็มีการจัดงานเลี้ยงส่งงานเลี้ยงส่งเพื่อนฝูงคุณบางทีหัวหน้าที่ทำงานเขาใจดีหน่อยเขาจะมอบซองให้กับคนที่เกษียณอายุด้วยคุณ
0: คือต้องบอกว่ามีการแบบเลี้ยงในที่ทำงานมีของขวัญจากเพื่อนๆพี่ในที่ทำงานที่มอบให้คุณรู้ไหมว่าผู้รับผู้ที่เกษียณอายุราชการ
1: อ
0: ่ะดิฉันเห็นหลายต่อหลายคนร้องไห
1: ้ร้องไห้ใช่
0: ด้วยความปราบปลื้มด้วยความอิ่มเอมด้วยความ
1: ใช่
0: คือบอกทุกอย่างมันมีความสุขหมดเลยอ่ะ
1: จริงๆอ่ะจริงๆนั่นแหละที่บอกเมื่อสักครู่นี่แหละบอกว่าเราก็ชอบเป็นไปได้อยากจะให้ถึงตรงนั้นด้วยยังไม่อยากไปไหน ยังไม่อยากไปเร็วอย่างที่คุณบอกแหละเดี๋ยวดูดีด้านโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็เราก็ไม่สามารถหนีพ้นได้ตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไปได้แล้วก็อยากไม่อยากจะมีตรงนั้นอ่ะอยากให้จุดถึงแบบ
0: ต้องมาก็
1: ถึงจุดเนี้ย
0: เป็นความฝันของทุกคนนั่นแหละ
1: ที
0: ่ทำเรียนจบรับราชการทำงานจนเกษียณอายุราชการแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมเป็นความคิดความหวังเป็นชีวิตของหลายๆคนที่อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่แล้วก็พอจบไปบอกออกไปนั้นคือชีวิตของใครก็ของมันก็คือบางคนก็ชอบในแนวอย่างที่คุณบอกเที่ยวโอ้ช่วงทำงานไม่มีเวลาไปเที่ยวใช่ไหม
0: ไม่ได้เที่ยวไหนเลยตอนทำงานฉันทำแต่งงานพอเกษียณปุ๊บแค่นั้นแหละคุณ
1: เ
0: อ้ยไปดูนไปนี่เรียกได้
1: ไปโดยไม่ได้กลับบ้านเลย
0: ไม่ได้อยู่บ้านเลย
1: ไม่ได้อยู่บ้านเลย
0: หรือว่าบางคนว่าฉันนั้นมีส่วนที่ตั้งรกร้างไว้ตั้ง10-20ปีแล
1: ้
0: วไม่เคยได้ดูดำดูดีมันเลยเพราะว่าทำแต่งาน
1: ใช
0: ่พอเกษียณปุ๊บคุณมองอยู่แต่สวนนะ
1: อยู่แต่สวนคือเต็มที่เต็มที่ตรงนั้นนะ
0: มีความสุขนะคุณ
1: ใช่ใช
0: ่บรรยากาศของคนทำสวนถ้าคนที่รักในอาชีพทำสวนก็แบบเห็นการเจริญเติบโตเห็นออกลูกเห็นออกดอกเห็นมีผลออกมา
1: ถูกต้อง
0: โอ้คุณปราบปลื้มแล้วหายเหนื่อย
1: หายเหนื่อยเลย
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวสวนต้อง
1: ใช่ใช่
0: แล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ก
0: ็ถ้าคุณล่ะถ้าคุณเกษียณคุณคิดว่าคุณนั้นแนวไหน
1: แนวเหมือนคุณบอกแหละนี่กำลังวางแล้วตอนนี้เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วใช่ไหมเหลือไม่กี่ปีแล้วคุณก็กำลังวางว่าถ้าเราเกษียณอายุเราจะมีความสุขเราเนี่ยคือจะทำงานอะไรที่แบบใช้แรงเยอะๆเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ได้ถ้าเรายังอยู่นะเราก็จะทำแปลงเกษตรอะไรเล็กๆน้อยๆหลังบ้านเข้าใจไหมเพราะเราเตรียมไว้

0: หลังบ้านเราก็ไม่ไปไหนเช้าๆขึ้นมาก็ไปดูเกษตรที่เราปลูกว่าวันนี้เราเพาะอะไรพวกนี้มันขึ้นดอกขนาดไหนขนาดอาจจะดูแลตัวคืออย่างที่คุณบอกคือปลื้มมีความสุขเพราะอย่าลืมว่าเราก็เป็นลูกเกษตรกรเช่นเดียวกันคุณก็ชอบตรงนี้นะครับแล้วก็บางคนอย่างที่บอกหลากหลายอ่ะนะหลากหลายแล้วก็พูดถึงคนเกษียณอายุสมัยนี้อ่ะนะเราดูคือเขาแข็งแรงอ่ะคุณ60สมัยนี้คือดูยังไงมันก็แบบคือแข็งแรงอ่ะหนุ่มๆอ่ะว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ยังหนุ่มอยู่เลย
1: ใช่
0: อายุ60คุณ
1: เขาบอกว่าในภาวะที่คุณว่าคุณยังดูแข็งแรงดูหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะแต่คือต้องบอกว่าเขาก็อยากจะไปใช้ชีวิตในบ้านปลายของเขาอย่างมีความสุขในที่ตัวเองต้องการเหมือนกันนะคุณบอกคุณอยากจะทำไร่ทำสวนใช่ไหมเล็กๆน้อยๆ
0: ใช่กำลังจะบอกว่าเขาเกษียณอายุแต่ว่าร่างกายเขายังแข็งแรงอยู่ที่บางคนนะบางคนคาดมีโรคประจำตัวก็อย่างที่บอกก็ไม่ไหวแต่ว่าส่วนมากที่เห็นอยู่ตรงนี้เอ้าทำไมอยู่กับบ้านแล้วอ่ะเกษียณแล้วโอ้โหอะไรประมาณนี้คุณแบบยังแข็งแรงอยู่เลยอะไรประมาณนี้เพราะสมัยนี้เขามีการดูแลสุขภาพไม่เหมือนสมัยก่อนเลยคุณ
1: ปัจจุบันนี้คุณผู้ที่แบบดูแลสุขภาพเนี่ยคือบอกว่าเป็นเทรนด์การดูแลสุขภาพเนี่ยดีมากแล้วเยอะมากทุกคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีไม่ลำบากบุตรหลานอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะคุณก็คิดวางแผนไว้แล
0: ้
1: ว
0: วางแล้ววางแล้ว
1: นี่ฉันก็มีคิดวางแผนไว้ในหัวแล้วเช่นเดียวกัน
0: ใช่ก็ขออย่างที่คุณบอกแหละก็ขอแบบให้อยู่จนถึงตรงนั้นไม่อยากจากไปก่อนที่จะถึงตรงนั้นอะไรประมาณนั้น
1: มาถึงเรื่องของเรากันบ้างคุณข้างนอกเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไง
0: ก็ครึ้มๆนะเช้าเนี่ย
1: ครึ้มๆฟ้าครึ้มๆฝนหรือว่าอย่างไรอุตุเตือนนะคุณ
0: ครับ
1: เขาบอกว่ายังมีฝนอยู่นะสำหรับประเทศไทยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากถึงมากที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มได้สำหรับฝนที่ตกสะสมในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวคุณอับดุลกาม
0: ี
1: เราไปในส่วนของข่าวอื่นๆให้จบก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาในส่วนของข่าวพื้นที่ภาค จังหวัดบ้านเรา
0: ใช่ครับผม
1: ไปกันที่การเมืองท่านนายกไปไหนนะ
0: นายกตอนนี้ไปหลายประเทศนะแต่ตอนนี้ถึงแล้วที่ญี่ปุ่นถึงแล้วที่ญี่ปุ่นไปถึงตั้งแต่เมื่อวานละแต่โปรแกรมครั้งนี้รู้สึกว่านายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศหลายวันนะตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงวันที่27ถ้าไม่ผิดนะคือเพราะว่าจะไปหลายประเทศใหญ
1: ่
0: หลายประเทศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ถึงโตเกียวญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมีการประชุ
1: ม
0: มีการประชุมกับทางการญี่ปุ่นนั่นแหละเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็เตรียมเป็นประธานในการประชุมในวันนี้คุณที่โรงแรม Imperial Tokyo ในวันนี้21กันยายนโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งไหนๆก็นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงญี่ปุ่นแล
1: ้
0: วญ
1: ี
0: ่ปุ่นตอนนี้มีอะไร
1: ก็มีการแข่งขันกีฬา
0: เอเชียนเกมนะครับก็ไหนๆก็ไปญี่ปุ่นกันแล้วใช่ไหมคุณพูดง่ายๆแปลว่ามีธุระไปญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนไทยด้วยก็เลยส่งกำลังใจประมาณว่าไปส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่
1: แข่งขัน
0: กีฬาเอเชียนเกมทุกชนิดกีฬาท่านนายกบอกว่าขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที
1: ่
0: ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติในการแข่งขันระดับชาติก็ถือว่าความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศคุณนี่วันนี้ญี่ปุ่นนะรู้สึกว่าต่อไปก็สหรัฐอเมริกาต่อนิวยอร์กนิวยอร์กแล้วก็อีกประเทศหนึ่ง 2-3 ประเทศแหละไปครั้งนี้ก็ทีเดียวไปเลยคุณ
1: ท่านนายกคงจะบอกว่าช่วงนี้ฉันไปต่างประเทศเธอฉันไม่อยากอยู่ประเทศไทย
0: ไม่อยากอยู่ประเทศไทยก็ได
1: ้
0: เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าวันพรุ่งนี้แหละโปรแกรมเราว่าโปรแกรมที่เขาจะมีการเสนออะไรต่อมีอะไรใช่ไหมจะเคาะหรือไม่เคาะอนุมัติก็อนุมัติแต่นายกไม่อยู่ซะงั้นคุณ
1: ท่านนายกยังคิดว่าฉันไปต่างประเทศเถอะ เพราะว่าตอนนี้เน้นการเมืองไทยทำฉันลำบากใจเหลือเกินนะโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องราวของการหัวสว อย่างที่บอกถึงกกต.บอกว่าจบแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ก็ไม่จบจ้ะ
0: ก็ไม่จบ
1: เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะที่สะท้อนถึงเรื่องของการเมืองซึ่งอย่างที่บอกฝ่ายค้านก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าในส่วนของหลักฐานที่มีอยู่ในมือกับผลการตัดสินของกกต.นั้นมันขัดแย้งกัน
0: มันขัดแย้งกัน
1: นั่นแหละทำให้ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบ
0: ยังไม่จบประมาณว่ามีการฟื้นขึ้นมาหรืออะไรหรือฟื้นขึ้นมาอะไรดำเนินการต่อคือให้ชัดเจนกว่านี้อะไรประมาณนั้นคุณก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับคดีหัว
1: สว
0: หัวสวใช่ไหมคุณ
1: ซึ่งต้องบอกว่าการกากคดีหัวสวในครั้งนี้เขาบอกว่าเรื่องของการเมืองนั้นโอ้โหเหมือนกับไปเผือกร้อนของพรรคภูมิใจไทย
0: ก็พรรครัฐบาลนั่นแหละของฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละคุณ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของท่านนายกก่อนเดินทางท่านนายกก็บอกว่าภูมิใจไทยไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรสักอย่าง
0: ใช่
1: นะกับเรื่องของการหัวสว
0: หัวสวก็เขาท่านนายกยืนยันเนาะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี
1: ้
0: เขาว่านายกบอกว่ายืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและพร้อมรับมือกับการตรวจสอบรวมถึงซึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจที่อาจจะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะตอบได้ทุกข้อคำถามสามารถที่จะตอบได้นะครับ เกี่ยวกับคดีสว.อันนี้แหละเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าอย่างที่คุณบอกอ่ะทางกกต.เขาจบแล้วนะปิดแล้วอะไรกันเรื่องคดีสว.แต่ยังไม่จบสวยยังไม่สวยงามประมาณนั้น
1: คุณต้องบอกว่ามันยังไม่หายคาแข็งใจสำหรับประชาชนไง
0: ใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ
1: ไปต่อกันที่เศรษฐกิจเลยไหมคุณ
0: ใช่เลย
1: สำหรับไทยช่วยไทยพลัสที
0: ่
1: หลายคนรอคอยนะที่บอกว่าให้ต่อสัญญาใช่ไหม
0: ใช่
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาแล้วบอกว่างบประมาณที่เหลือนั้นก็เหลือประมาณ1เดือนแต่พี่น้องประชาชนก็บอกว่าขอ2เดือนได้ไหมล่ะ2เดือนได้ไหม
0: ใช่
1: ท่านนายกก็เลยบอกว่าอ่ะให้ไปหามาว่าจะมีเงินส่วนไหนมาช่วยจุนเจือได้บ้าง
0: ใช่
1: ค่ะคลังก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองคุณแล้วก็ล่าสุดเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
1: ที่จะเอาเข้าครม.พรุ่งนี
0: ้ใช่พรุ่งนี้
1: นั่นก็คือในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60 40นั้นก็ต่อสัญญา2เดือนเหมือนกัน
0: 2เดือนเหมือนกัน
1: 2เดือนนี้
0: แต่
1: 1,000 บาท
0: 1,000 บาท
1: ไ
0: ม่เวลาใช้จ่าย
1: 2เดือน
0: 2เดือน
1: นั่นหมายความว่าทางรัฐบาลนั้นจะโอนเงินเข้าเรานั้น 1,000
0: บาท 1,000
1: บาท 1,000 บาทนี้คือให้ใช้ในระยะเวลา2เดือน
0: 2เดือน
1: ไม่ใช่ว่าจะให้เดือนละ500ไม่ใช่นะให้ 1,000 เลยแต่ให้คุณใช้2เดือน
0: 2เดือน
1: ย้อนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนที่เขาให้ใช่ไหมคุณว่าให้2ให้ 4,000 ให้ใช้4
0: เดือน
1: ประมาณนั้นนี่ก็เหมือนกันให้ 1,000 ให้ใช้2เดือน
0: 2เดือน
1: นี่คือเป็นมติที่เขาได้มีการทำเอาไว
0: ้ทำเอาไว
1: ้และก็จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้
0: ในวันพรุ่งนี้
1: ถ้าพรุ่งนี้ครม.เคาะปุ๊บได้เลย
0: ได้เลย1ตุลาคม
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: แล้วคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเว้ยๆมาว่าอาจจะได้2เดือนแล้วก็ได้ 2,000 เหมือนเดิมนั้นเคยดูวันพรุ่งนี้
1: ณตอนนี้ที่เขามีการทำหนังสือจะเข้าครม.ก็คือยัง 1,000
0: วันพรุ่งนี้ใช่ไหมยัง 1,000
1: 2เดือนอย
0: ู่2เดือน
1: นะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
0: ่
1: ต้องรอเคาะพรุ่งนี้ก่อน
0: เคาะพรุ่งนี้ก่อน
1: แต่ณตอนนี
0: ้คือประมาณว่าชัวร์แล้วแหละชัวร์แล้วแหละตอนนี้
1: ซึ่งทางด้านของคลังก็บอกว่าก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นบริหารจัดการตัวเองก็แล้วกันเพราะว่าคลังก็ไม่จะหมุนยังไงแล้ว
0: ใช่ไหม
1: คือเราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคุณพ
0: ี่
1: น้องประชาชนเนี่ยอยากจะได้เยอะ
0: ๆ
1: ในส่วนของคลังเองเขาก็พยายามเต็มที่แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ว่างเนี่ยคือเงินเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆ
0: ถูกต้อง
1: ยังไม่สามารถจะโยกย้ายตรงไหนมาได้แล้วแล้วเลยต้องเป็นแบบนี้นะก็จะต้องรอดูเพราะเขาจะเข้าประชุมครม.พรุ่งนี้ละ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พรุ่งนี้วันที่22กันยายน
1: เพื่อที่จะให้ทันใน1ตุลาคมก็เลยบอกว่าจะเข้าครม.พรุ่งนี้แล้วจะเคาะหรือไม่เคาะอย่างไรก็รอติดตามว่าจะเป็นข่าวดีของเราจะดีแค่ไหนจะดีเพิ่มขึ้นหรือว่าดีแค่นี้ก็ต้องรอดูกัน
0: ใช่เพราะว่าบางพี่น้องประชาชนบอกว่า 1,000 บาทใช้2เดือนเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้ว อะไรประมาณนั้นใช้อาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วก็ว่าไม่ถึงอาทิตย์วันบางทีวันเดียวก็หมดไปแล้วนี่คือสำหรับอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสของคนละครึ่งอะไรนะผู้ที่มีบัตรประชารัฐเพราะว่าของเขาใช้ได้ทั้งหมดวันหนึ่งไปในวันเดียว 1,000 ก็ได้ใช่ไหมแต่สำหรับคนละอะไรนะไทยช่วยไทยพลัส60 40กลุ่มนี้เขาใช้เฉพาะ200บาทต่อวันเท่านั้นใช่ไหมคุณก็อาจจะได้ใช้เป็น5วันเหมือนเดิมแต่ว่าใช้เวลา2เดือนใช่ไหมคุณ
1: ค่ะ
0: เราจะไปใช้ไม่ใช้เดือนตุลาก็ได้ไปใช้เดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคุณ
1: ค่ะ
0: ได้เพราะว่าเขาให้เวลา2เดือนทั้งนี้ทั้งนั้นนะพูดถึงเรื่องนี้อาจจะเคาะพรุ่งนี้ประมาณนี้ใช่ไหม 1,000 ระยะเวลา2เดือนหรือมีการหาหนทางอื่นที่จะเพิ่มอีก 1,000 บาทก็คอยดูพรุ่งนี้กันแล้วกันแต่ที่เขาที่คุณบอกว่าเขามีการร่างเรียบร้อยเลยก็คือเท่านี้นั่นแหละ แต่เราก็ต้องทำใจอย่างที่เราบอกเมื่อวานเราคุยประจำเราพี่น้องประชาชนอย่ารอแต่จะเอาของรัฐบาลแจกเราต้องทำมาหากินเองซะบ้าง
1: ทำงานด้วยแม่อันนี้คือเรื่องจริงคุณนะต้องบอกว่าเราจะต้องทำงานด้วยจะหวังพึ่งให้ในส่วนของรัฐบาลช่วยนั่นช่วยนี่แต
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ก็ไม่ได้นะ
0: ใช่
1: เราต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเราเองก่อน
0: ถึงจะอยู่ได้เนาะไม่เอาแบบนั้นรอของแต่รัฐบาลจะแจกอย่างเดียวแล้วรัฐบาลก็ไม่ไหวมันก็จะแจกทุกเดือนทุกวันอะไรมันอะไรกันอะ
1: เพราะว่ายังมี
0: ใช่
1: จริงในส่วนของงบประเทศยังมีการพัฒนาในหลายๆด้านเศรษฐกิจสังคมคมนาคมโอ
0: ้
1: เยอะมากในเรื่องของการศึกษาอะไรอีกเราจะมาทุ่มเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจที่บอกว่าเพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเดียวมันไม่ได้
0: ใช่หรือว่าพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลไปกู้อีกเพื่อแจกเงินให้เขา
1: พอจะค่ะ
0: พอเลยนะ
1: นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนี้มื้อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะ
0: เท่าไหร่แล้ว
1: แล้วใครคนจ่ายหนี้
0: ก็นั่นแหละก็พวกเรานี่แหละพี่น้องประชาชนนี่แหละรู้ไหมว่าคุณแหละเป็นคนหนึ่งที่ต้องจ่ายหนี
1: ้ถูกต้อง
0: ห
1: นึ่งในนั้นคือใครข้าราชการ
0: ใช่
1: ข้าราชการจะต้องจ่ายหนี้ด้วยนะจ๊ะ
0: ถูกต้อง
1: ข้าราชการจ่ายภาษีนะจ๊ะ
0: ใช่
1: จ่ายภาษีต่างหากจ่ายหนี้ต่างหากอีกต่างหากก็งงๆเนาะแต่เมื่อมีสิทธิพิเศษอะไรข้าราชการไม่เคยได
0: ้ไม่ได
1: ้ตัดสิทธิ์ข้าราชการเป็นคนแรก
0: ใช่แบกคุณข้าราชการเขารวยแล้วจะเอาอะไรกันนักกันดาให้กับพี่น้องประชาชนเถอะ
1: นั่นนั่นสิเขาถึงจะตัดเงินเดือนข้าราชการไม่ให้เงินเดือนข้าราชการขึ้น
0: ไม่ให้เพิ่มแต่พี่น้องประชาชนนี่หาหนทางแจกดูแจกนั่นอะไรประมาณนี้ใช่ไห
1: ม
0: แต่พี่น้องประชาชนก็ต้องขอบคุณนะ
1: ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทำให้ข้าราชการตาดำๆยังได้บุญกุศลของพี่น้อง
0: ประชาชนอยู
1: ่ว่าไปคุณไปในส่วนของคุณมีเพิ่มเติมไหม
0: ไม่มีละทางเศรษฐกิจถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็แบบข้าวของก็แพงเหมือนเดิมแหละคุณเพราะว่าตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้สถานการณ์ต่างประเทศก็ยังไม่จบยิ่งบานปลายไปอีกคุณก็เลยทำให้เศรษฐกิจทั่วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วประเทศก็ซบเซาไปตามๆกันนะครับดังนั้นตอนนี้ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากเราต้องช่วยตัวเราเองคุณนะ
1: ไปดูในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการศึกษา
0: การศึกษา
1: ซึ่งการศึกษาตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอบของน้องๆหลายๆโรงเรียนแค่สอบที่จะปิดเทอม
0: เทอม
1: ปิดภาคเรียนที่1
0: ภาคเรียนที่1
1: เขาบอกถ้าเป็นน้องๆว่าอ๋อปิดเทอมเล็ก
0: ก็ปิดเทอมเล็กใช่ใช่
1: ก็คือจะปิดประมาณสัก
0: เดือนนึง
1: 20
0: วันอะไร
1: 20วันถึง30วันประมาณนี้แหละนะซึ่งขอพูดถึงว่าน้องๆเนี่ยกำลังสอบกันอยู
0: ่
1: กำลังจะปิดภาคเรียนที่1พ่อแม่ปกครองเริ่มกุมขมับแล้วคุณ
0: ว่าคุณจะ
1: หยุดแล้วเหรอ
0: ลูกหลานเราจะทำไงต่อทีนี้ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณ
1: คือเนี่ยนึกภาพออกนะคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำงาน
0: ใช
1: ่กุมเรียนปิดภาคเรียนหรือว่าพูดกันภาษาบ้านๆอ๋อปิดเทอมอ่ะแล้วลูกฉันน่ะคุณนึกออกไหมจะไปตรงไหนก่อน
0: ใช่
1: พ่อแม่ก็ต้องทำงานถ้าคนที่มีปู่ย่าตายายก็แบบดีไป
0: แ
1: ต่สำหรับใครที่แบบพ่อไม่ทำงานทั้งสองคนลูกอยู่ไหนล่ะคุณ
0: ใช่
1: ก็ต้องกระตงกระเตงกันมาน
0: ั่นแหละหอบกันมาที่ทำงานก็มี
1: ต้องเลี้ยงกันที่ทำงานนี่แหละ
0: เล
1: ี้
0: ยงที่ทำงานนี่แหละบางหน่วยงานบางหน่วยงานก็โอเคเขาอนุญาตให้นะแต่บางหน่วยงานเขาไม่ให้นะพาลูกไปที่โรงเรียน
1: บางหน่วยงานเขามีห้องสำหรับเด็กให้เลยอ่ะให้เด็กเล่นอะไรแบบนี้เลยคุณ
0: เขาจัดเลยไม่ให้ไปยุ่งกับผู้ปกครอง
1: บางหน่วยงานน่ะคือที่โดยเฉพาะหน่วยงานที่เขาเป็นองค์บริการประชาชนไม่สามารถที่จะให้บุตรหลานไปอยู่ได้จริงๆอ่ะอันนั้นก็ต้องแบบสูงนะเราก็เข้าใจนะคุณ
0: เข้าใจคือนั่นแหละอย่างที่คุณบอกพอไม่ผู้ปกครองเริ่มเตรียมปวดขมับแล้วเพราะว่าโรงเรียนจะหยุดแล้วอะไรประมาณนี้คุณ
1: คือแบบปิดเทอมแล้ววะ อะไรแบบนี้ขนาดเสาร์อาทิตย์อ่ะคุณ
0: ใช่
1: พ่อแม่ผู้ปกครองยังแบบ
0: เออ
1: ไม่เรียวในมือนี่สั่นอะไรประมาณเนี้ย
0: คือประมาณว่าพ่อแม่ของเราที่ทำงานอ่ะนะคือจันทร์ถึงศุกร์เขาก็ทำงานอยู่แล้วพอเสาร์อาทิตย์เขาจะแบบมีเวลาพักอะไรประมาณนี้ก็จะพักผ่อนนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าลูกหลานอยู่กับบ้านกับเจ้าแบบนี้คุณยิ่งกว่านั้นเลยยิ่งกว่าอยู่ที่ทำงานด้วยซ้ำไปคุณ
1: ก็คือเข้าใจไหมล่ะเวลาอยู่โรงเรียนอ่ะคุณครูพูดอะไรอ่ะเชื่อฟังหมด
0: เชื่อฟัง
1: อย่าทำอย่าเล่นอย่าปีนอ่ะ
0: ใช่และอยู่กับ
1: อยู่บ้านสิให้พ่อหรือว่าแม่บอกสิ
0: อ
1: ย่าทำนะทำไหม
0: ไม่ทำไม่ตาม
1: อย่าปีนนะนู่นอยู่ยอดแล้ว
0: อยู่ยอดต้นไม้ละอะไรประมาณเนี้ย
1: คือแบบมันแปลกอ่ะคุณคือต้องบอกว่าคำว่าครูนี่มันก็อาถรรพ์เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คือครูพูดอะไรเด็กฟังหมดเด็กเชื่อฟังแต่พ่อแม่พูดสิโอ้โหก็ไม่มีทางอ่ะว่าจะฟังอ่ะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: แปลกไง
0: ใช่นี่กำลังจะบอกว่านะที่รู้เนี่ยคุณว่าเด็กรู้ฟังรู้ฟังครูใช่ไหมครูพูดอะไรก็จะทำตามนี่เป็นระดับด้วยนะคุณเข้าใจไหมเป็นระดับถ้าระดับประถมโอเค
1: ได้หมดเลย
0: ครูโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้เนาะครูทำอะไรก็ทำได้หมดอะไรครูบอกยังไงก็ตามหมดอะไรประมาณนี้แต่มาระดับโตกว่านั้นหน่อยเออคุณครูปวดหัวนะสอนเด็กๆระดับเนี้ย
1: แล้วถ้าหากว่าเป็นครูแบบครูที่จบใหม่ๆอ่ะครูจบใหม
0: ่ๆเด็ก
1: ครูเด็กแบบครูสวยๆครูน่ารักโอ้โหคุณสอนเด็กมัธยมนะคุณเชื่อไหม
0: ใช่ไหม
1: เด็กเซลกันครูอายอ่ะครูแบบมันจะร้องไห้อ่ะ
0: ใช่ใช่ดีแหละ
1: คือแบบโหนี่เด็กมัธยมนุ่มแซลครูซิท่านน่ะคือคุณออกไหมบรรยากาศที่แบบครูเดินเข้าห้องสอนนักเรียนมาละแซวครูมาก่อนแล้ว
0: ก็ได้แหละก็ได้
1: แล้วยิ่งถ้าเป็นครูใหม่ๆอ่ะก็นึกไหมครูที่เพิ่งจบมาใหม่สาวๆสวยๆ
0: สวยๆ
1: โอ้โหแล้วนักเรียนอ่ะก็แกล้งอ่ะ
0: ใช
1: ่หยอกครูแกล้งครู
0: ก็ได้เลยกำลังจะบอกว่าวัยนี้คือคุณครูสอนยากนะแล้วก็นักเรียนก็ส่วนมากจะไม่ทำตามครูด้วยคุณ
1: มันอยู่ที่ยุคเลยนะ
0: ใช่
1: ยุคเราถึงอยู่มัธยมเราก็ยังกลัวครูนะ
0: กลัวครูใช่ไหมแต่ยุคนี้ยากเนี่ยเห็นคนระดับมัธยมคือพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยโอ้โหเด็กสมัยคือดื้อเขาว่าอย่างนั้นประมาณดื้อแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอ่ะนะแต่ละห้องมันก็ต้องมีแหละอะไรใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องมีทีมหัวโจ๊ก
0: สมัยก่อนเด็กเกเรครูชอบบอกเกเรอะไรประมาณนี้เห็นไหมถ้าสมัยก่อนเด็กเกเรอะไรประมาณเนี้ย
1: มันจะมีแหละในห้องก็มีทั้งหัวโจ๊กสักสองสามคนจะเป็นแก๊ง
0: ใช่
1: สามคนเป็นอย่างน้อย
0: ล้อครูพูดยังไงก็จะล้อเลียนแบบอะไรประมาณนั้นแหละ
1: ถ้าเรามองให้ขำก็จะเป็นกลุ่มที่สร้างสีสันในห้อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: นั่งหลับอีกแล้วนะเธอคุณคงจะหัวเราะ
0: ใช่
1: หรือว่าบางครั้งแต่ณปัจจุบันเนี้ยคุณมันก็แตกต่างกันไปอันนี้เราก็เข้าใจ
0: ใช่
1: นะแต่ต้องบอกว่าในส่วนของการสอบช่วงนี้น้องๆอยู่ช่วงการสอบกันอยู
0: ่
1: ก็ตั้งอกตั้งใจนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี
0: ที่สุด
1: นะ
0: ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณที่เรารู้ข่าวกันมาเป็นช่วงที่แบบน้องๆระดับอุดมศึกษาร
1: ับปริญญาร
0: ับปริญญาการคุณ
1: ยินดีวันเดี๋ยวนี้นะในส่วนของโลกโซเชียลอ่ะมีแต่ยินดีกับบัณฑิตใหม่
0: กับบัณฑิตใหม่ไง
1: ใช
0: ่ใช่ซึ่งตอนนี้อย่างจังหวัดนราธิวาสของเราก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่จบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เพิ่งรับปริญญาบัตรหมาดๆเมื่อวันที่18ใช่มั้ย18กันยายนที่ผ่านมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งในวันนี้คุณเขาบอกว่าเด็กโมโ
1: อ
0: โมโอโมโดรับแล้วนะโมโอปัตตานีคุณโมโอปัตตานีก็เตรียมความพร้อมที่จะรับปริญญาบัตรเช่นเดียวกันคุณรู้สึกว่ากำหนดการก็จะรับในวันพรุ่งนี้วันนี้21ใช่ไห
1: ม
0: 21
1: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่เมื่อวาน
0: ซ้อมใหญ่วันนี้แหละ2วันรู้สึกว่า21 22 2วันก็จะมีการรับปริญญาสำหรับน้องๆม.อ. ปัตตานีคุณก็แสดงความยินดีอย่างที่คุณบอกแหละช่วงนี้มีการแสดงความในเฟซในโซเชียลใช่ไหมแสดงความยินดีกับน้องๆที่รับปริญญาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็อยู่ในช่วงนี้แหละช่วงนี้เนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆคนเนาะที่สำเร็จเพราะว่าอย่าลืมว่ากว่าจะสำเร็จตรงนี้นะสาหัสเหมือนกันใช่ไหมคุณ
1: ใช่แล้วนะด้วยความเพียรพยายามของตัวน้องๆเองและด้วยความพยายามของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำงานหาเงินส่งให้เรียนคือต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งสองฝ่ายฝ่ายลูกเนี่ยก็บอกว่าฉันทำสำเร็จและฉันทำได้ตามที่เป้าหมายของฉันแล้วฝ่ายพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าเนี่ยฉันส่งลูกถึงฝังแล้วด้วยความภาคภูมิใจของฉันด้วยความทนเหนื่อยล้าของฉันต่างๆมากมายทุกคนก็เลยมีเพียงแค่รอยยิ้ม
0: ถูกต้อง
1: คุณเอาจริงๆนะมันเป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่น
0: ใช
1: ่ไหนคุณลองบอกสิคุณน่ะก็ผ่านมาละ
0: ความรู้สึกใช่ไหม
1: เป็นไง
0: ความรู้สึกก็แบบคืออย่างที่บอกแหละว่ามันอิ่มเอมแต่ว่าอิ่มเอมเรานี่แบบอิ่มเอมเฉพาะใจของเราเราจะไม่แบบเหมือนกับประกาศให้คนรู้ว่าเรานี่แบบอะไรนะดีใจสุดๆอะไรประมาณที่ลูกได้ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้แต่ทั้งในใจนั้นโอเคก็อิ่มเอิบ
1: อิ่มเอิบ
0: เช่นเดียวกันคุณ
1: อิ่มเอิบภูมิใจดีใจ
0: ดีใจที่ลูกสำเร็จแล้วก็คิดอย่างหนึ่งนะตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตจนได้รับปริญญาคือลูกนี่ไม่ทำให้เรา
1: ผิดหวัง
0: เลยสักครั้งหนึ่งเพราะว่าให้เราแบบความเสียใจมันต้องมีอยู่แล้วน่าจะอยู่ว่าเดียวกันแต่ว่าแบบเหมือนกับลูกเหลวไหลไปทำบุญเราต้องไปแก้ปัญหาเราไป
1: คือลูกไม่เคยทำให้เราต้องแบบลำบากใจ
0: ใช่ลำบากใจใช่ถูกตอนนี้คือปลื้มอย่างหนึ่งนะโอเคเราเกิดมาในโลกนี้เราได้แค่นี้เราก็ภูมิใจเลยนะคุณ
1: นี่แหละ
0: ใจมากๆแล้ว
1: อกของคุณเป็นพ่อเป็นแม่
0: ใช่ถูกต้อง
1: นะก็ต้องว่ายินดีกับน้องๆทุกๆคน
0: ใช่ต่อไปนี้น้องๆก็คือทำหน้าที่ของน้องแล้วล่ะสำเร็จแล้วการศึกษาแล้วน้องก็ต้องดิ้นรนเอาเองละต้องเข้าหางาน
1: ที่ตัวเองชอบตัวเองรักว่าหางานเพื่อที่จะทำมาหากินเลี้ยงตั
0: วเอง
1: ได้ในอนาคตเพราะว่าถือว่าน้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนูคือผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว
0: ถูกต้องถ้าจบตรงนี้แล้วผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วคือเราจบแล้วเราสำนึกในบอกว่าเราจบแล้วเราจะให้อะไรนะแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ปกครองบ้างเราเรียน4ปีใช่ไหมตรงนั้นพ่อแม่ออกหมดเลยพอเราจบปั๊บอย่างน้อยๆเราทำงานเราหางานทำเลี้ยงตัวเอง
1: เลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปถึงองค์เลี้ยงพ่อแม่หรอกค่ะ
0: ไม่ต้องหรอก
1: เลี้ยงตัวเองให้รอด
0: ถูก
1: โดยที่ไม่ขอเงินพ่อแม่
0: พ่อแม่
1: แค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคุณ
0: ถูกต้องคุณ
1: แต่ถ้าหากว่าหนูหาเงินได้แล้วแล้วหนูบอกว่าหนูเลี้ยงตัวเองได้แล้วหนูให้พ่อแม่บ้าง
0: อ
1: ันนั้นถือว่าเป็นกำไรของพ่อแม่แล้วก็ของหนู
0: ใช่ก็เหมือนว่าให้รางวัลพ่อแม่ให้รางวัลพ่อแม่ด้วยเล็กๆน้อยๆบางคนนะแบบคือปลื้มแบบครอบครัวหนึ่งคือเขาทำงานได้พอจบเรียนปั๊บก็ได้งานทำแต่ได้งานทำก็ไม่ได้เป็นจุดข้าราชการนะเป็นลูกจ้างเป็นอะไรประจำนี่ก็ได้แล้วก็ถือว่าอย่างน้อยๆไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่ละเราทำงานเลี้ยงตัวเองเขาบอกว่าเขาตั้งใจถ้าเขาเรียนจบมาถ้าเขาได้เงินทำเงินเดือนก้อนแรกหรือว่าเดือนแรกจะให้แม่คุณแล้วก็เขาจบปั๊บได้งานทำเลยเป็นครูนะครูลูกจ้างกันนะก็เงินเดือนก้อนแรกก็ไม่มากไม่ไม่ประมาณ5-7 พันรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะ7,000เขายกให้แม่เขาหมดเลยนี่แหละคือแบบความปรับปลื้มของพ่อแม่แล้วก็แบบคือของญาติพี่น้องด้วยคนแบบไม่มีเงินอย่างเราได้เรียนจบก็ถือว่าแบบบุญแล้วล่ะคุณคือคนไม่มีเงินอ่ะเข้าใจไห
1: ม
0: ถ้าคนมีเงินโอเคส่งลูกเรียนมันไม่ได้สาหัสอะไรใช่ไหมแต่ว่าคนไม่มีเงินเรียนก็ด้วยทุนของรัฐบาลซึ่งไทยเราก็ดีตรงนี้แหละคุณคนจนคนที่ไม่มีเงินไม่มีทุนถ้าคุณอยากเรียนจริงๆก็สามารถเรียนได
1: ้
0: เพราะว่ามีเงินกยศ. ที่จะให้น้องๆเขาได้เรียนหนังสือเขาก็เงินกยศ. นี่แหละคุณพ่อแม่ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆบันเทาใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าแหมการแค่ อะไรนะตัดยางตัดยางก็เพราะเป็นลูกจ้างเขาอีกเงินสักเท่าไหร่เชลเดี๋ยวจะกินประจำวันอีกก็ให้เล็กๆได้โดยเท่านั้นเองถ้าไม่มีเงินกยศของรัฐบาลตรงนี้น้องๆคงไม่สามารถเรียนได้คุณอันนี้แหละทำให้เขาคิดว่ากลับคือเห็นพ่อแม่ของเขาได้ตังค์นิดหน่อยร้อยสองร้อยก็ยอมให้เขายอมอดเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนหนังสือคุณก็เคยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเขาเรียนจบจริงๆไม่มีปัญหาอะไรได้งานทำเงินเดือนก็ได้จับได้ 2,000 3,000 คือจะคืนให้พ่อแม่หมดเลยเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆก็ทำให้คนในหมู่บ้านก็คือปลื้มเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวตามบอกได้แค่ครอบครัวยากจนไม่มีเงินอะไรแบบนี้ไงแต่พ่อแม่ปกครองก็สามารถส่งเสียเขาให้เรียนจนจบปริญญาได้ผิดกับคนบางคนอีกมีกระตังคุณบางครอบครัวมีเงินใช่ไหมส่งเรียนส่งเลี้ยงศึกษาแต่ลูกไม่อยากเรียน อย่างที่บอกลูกเกย์เกย์ไหนเกย์เรย์อย่างที่บอกแหละเกย์เรย์ไม่อยากเรียนหนังสืออะไรประมาณนี้นั่นแหละคนที่มีทุนไม่อยากเรียนแต่สำหรับคนที่ไม่มีทุนอยากจะเรียนซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลไทยก็เปิดโอกาสถ้าคุณอยากจะเรียนจริงๆก็สามารถกู้ได้แต่การเรียนของคุณก็ต้องมีหลักเกณฑ์เหมือนกันเนาะไม่ใช่คุณกู้แล้วคุณการเรียนแบบไม่เอาไหนไม่ได้เขามีการจำกัดเกรดเหมือนกันใช่ไหมคุณแล้วก็เกรดต้องผ่าน 2.0 ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ถ้าเกณฑ์กว่านั้นอาจจะไม่ให้ต่อแล้วนะเงินกู้เพื่อการศึกษาเพราะว่าถ้าคุณตั้งใจอยากจะเรียนจริงๆคุณก็ต้องทำได้แหละใช่ไหมดีแหละเกี่ยวกับการศึกษานะคุณก็ยังไงก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดที่สำเร็จการศึกษาเนาะรับปริญญาแสดงความยินดีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆเขาด้วยและพอจบแล้วอย่างที่บอกตอนหน้าที่ของน้องเลยล่ะประมาณว่าพ่อแม่ส่งน้องๆถึงฝั่งละอย่างที่คุณชอบคุยชอบบอกว่าถึงฟังละทีนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วต้องพยายาม
1: จะไปต่อในส่วนของต่างประเทศคุณ
0: ครับผม
1: ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาเตือนพี่น้องประชาชนแล้วนะให้ระวังใต้ฝุ่นดูจวน
0: ใต้ฝุ่น
1: ดูจวนค่ะที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของโตเกียวคุณเขาก็เลยแจ้งเตือนประชาชนเพราะว่าพายุลูกนี้นะจะอยู่ที่ญี่ปุ่นยาวถึง5วัน
0: ตอนนี้ใช่ไหม
1: ตอนนี้เขาเตือนตอนนี้ยังไม่มานะเขาเตือนก็ต้องบอกว่าจะเข้าประมาณวันนี้แหละ21เพราะว่าประมาณนั้นก็จะอยู่ยาวถึง5วันก็เลยเตือนพี่น้องประชาชนนะให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดแล้วก็สำหรับพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงเขาก็อพยพกันเลย
0: และกระทบกับนักกีฬาทั่วประเทศที่ไปรวมตัวที่ญี่ปุ่นนะ
1: เพราะว่ามันเข้าที่กรุงโตเกียวแล้วเขาก็แข่งกีฬาอยู่ที่โตเกียว
0: ก็นั่นแหละที่คุณบอกว่าของญี่ปุ่น
1: นั่นแหละนะก็5วันเขาบอกให้รับมือ5วันจะเข้าในจังหวัดชิบะก่อนในวันนี
0: ้แต่ก็คิดว่าทางการญี่ปุ่นเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันแหละสำหรับนักกีฬานะคงมีสถานที่ให้ไปหลบเรียบร้อยแล้วให้ไปคงต้องเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่เราผู้อาศัยในประเทศเขาใช่ไหมเราก็ต้องตามเขาประมาณว่าต้องตามอย่าไปนอกลู่นอกทางอะไรประมาณนี้แหละใช่ไหมคุณนี่คือญี่ปุ่นต่ออีกสักข่าวหนึ่งคุณ
1: อ
0: ันนี้ที่บานปลายไปแล้วนะที่เราคุยกันที่ผ่านมาเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ผ่านมาที่ซาอุดิอาระเบียบอกว่าทางกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วก็เขาบอกว่ากลุ่มกบฏฮูตีนี่พยายามที่จะไปโจมตีสถานที่ทำบุญของพี่น้องมุสลิมก็คือที่นครเมกกะแล้วก็ทางฮูตีตอบว่าไม่เด็ดขาดคือเขาปฏิเสธเลยปฏิเสธไม่เด็ดขาดเขาไม่มีหมายว่าไม่คิดเลยว่าจะไปโจมตีที่เมกกะสถานที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องศาสนาอิสลามนะครับตอนนี้เขาบอกว่า การปะทะกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีกลับมาปะทะขึ้นอีกครั้งพร้อมระบุว่าพลเมืองอเมริกันควรทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งขณะเดียวกันมีรายงานว่าทางผู้นำสหรัฐยุติการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐเมริแลนด์กำหนดเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวโดยไม่มีการชี้แจงใดๆจากการจากทางทำเนียบขาวนะครับก็กลัวนี่แหละกลัวสถานการณ์บานปลายระหว่างอันนะซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีนะครับคือตอนนี้สงครามเพราะว่าสงครามตะวันออกกลางใช่ไหมคือบานปลายมากเลยละคุณขยายแล้วพูดได้ขยายวงกว้างและอะไรประมาณนี้เกือบทุกภูมิภาคละตอนนี้เหมือนว่าแต่ละประเทศเหมือนกับแบ่งพวกอ่ะคุณจะเข้าข้างใครอยู่ข้างอิหร่านหรือข้างอเมริกาอะไรประมาณนี้คุณบานปลาย
1: มาดูในส่วนของเอเชียนเกม
0: เอเชียนเกมวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบวันที่สิบคือกีฬาเริ่มตั้งแต่วันที่สิบ
1: แบบโครงการที่เปิดยังไม่ได้การคือสิบเก้า
0: ใช่
1: นะซึ่งเมื่อวานนี้โอ้โหต้องบอกว่าเราก็คว้ามาได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกัน
0: หลายเหรียญเลยหรอ
1: นะสำหรับในส่วนของการแข่งขันคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ใครที่มีโอกาสได้ชมก็มีการแข่งขันในหลายชนิดกีฬาทั้งรอบคัดเลือกและตั้งแต่รอบถึงชิงเหรียญทองในบางชนิดกีฬาสำหรับในส่วนของดูกันอันนี้ก่อนแล้วกันนะนักตบลูกยางสาวไทยเมื่อวานนี้ค่ะรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะที่ต้องบอกว่าไปเข้าสู่รอบชนะเลิศเมื่อวานนี้เราเจอกับอินเหนาอินโดนีเซียเพื่อที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายใช่ไห
0: ม
1: ต้องบอกว่าในเซตแรกนั้นโค้ชออสก็ต้องบอกว่าไปเต็มที่เต็มสตรีมเลยเราก็ไม่ดูถูกนะสำหรับอินโดนีเซียเราก็ขนทัพกันไปอย่างเต็มที่ลงสนามกันไปนี่เรียกว่าเต็มสตรี
0: ม
1: เซตแรกเราชนะกันไปอย่างขาดลอย25-10คุณเซต2ไม่รู้ว่าสาวไทยหรือว่าสาวอีเหนาเนี่ยไล่มนอะไรกันหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ทำจนแบบตกอกตกใจเพราะว่าอะไรแต้มไทยกับอีเหนาคุณ20-8ฟังให้ดี
0: 20-8
1: 20นี่ไม่ใช่ไทยนะ
0: คืออินโด
1: นีเซีย20
0: ง่ายๆอินโดนีเซีย20คะแนนเรานี่แค่8คะแนน
1: ถูกต้องเราห่างกัน12คะแนนคืออะไรก่อนทำไมมันช่างแตกต่างจากเซตแรกเหลือเกินจนสุดท้ายคุณในเซตที่2โอ้โหคุณบอกว่าคนไทยทั้งประเทศที่ชมใจอยู่ตาตุ่
0: ม
1: อะไรนี่จะปิดเซตได้แล้วนะถ้า20ขึ้นเลข2เนี่ยแต่ทีมไทยคุณก็บอกว่าก็สามารถเกือบจะหลับแต่กลับมาได้ว่าอย่างนั้น
0: ได้เกือบจะหลับแต่กลับมาได
1: ้แก้เกมได้นะปบไล่ตีมาจนต้องบอกว่าขึ้นมาได้และสุดท้ายคุณนะก็เล่นกันไปจนถึงระดับดิวอะ
0: ดิวอะ
1: ดิวก็ไม่ใช่ดิวกันน้อยๆนะคุณ29-27โอ้โห
0: แต่ก็
1: เราชนะ
0: ได้ใช่ไหมเราชนะได
1: ้แต่กว่าจะชนะได้ก็ภาษาบ้านเราว่าหืดขึ้นคอก็คือแบบสุดๆแล้ว
0: นั่งไม่ติด
1: จนแล้วก็มาเซตที่3สาวไทยนะก็ตบไปชนะไป25-16ก็เลยงงว่าแล้วเซต2นั้นคืออะไรคะ
0: เซต2มันคืออะไรอ่ะ
1: เซต2คืออะไรนะทำให้เรานั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับ
0: จีนในวันนี้ใช่ไหมคุณ
1: ในวันนี
0: ้ดูได้หรือเปล่าไม่รู้ครู
1: เขาบอกว่าเจอจีนปุ๊บคือต้องบอกว่ามันมีอยู่สองทางเลือกว่าเราจะได้เจอใคร อ่ะเราก็ได้เจอจีน
0: ใช่
1: พอเจอจีนปุ๊บมันก็เป็นงานหนักของเรานะที่จะต้องมาวางแผนแล้วก็มาเล่นกันใหม
0: ่
1: ก็ต้องว่าส่งกำลังใจให้กับทัพสาวไทย
0: ใช่ต้อง
1: แต่เมื่อวานนี้เราก็คว้าก่อนจะไปถึงคว้าทอง
0: อ
1: ีกหนึ่งชนิดกีฬาเมื่อวานนี้นะก็คือเซปักตะกร้
0: อ
1: ทีมชุดหญิงเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายทีม
0: ครับ
1: ทีมชุดหญิงนั้นเราเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคุณเล่นเหมือนซ้อมเลยอ่ะเพราะเลยไหมแต้มน่ะ15คือเล่น15แต้มใช่ไหม
0: ครับ
1: 15ต่อ5 15ต่อ6 15ต่อ4แต่ละเซตน่ะจะจบด้วยแต้ม
0: แล้วเราชนะเราชนะ
1: แล้วก็ชนะทั้ง3ทั้ง3ชุดนั่นแหละแต่คือมองว่าเฮ้ย
0: ระดับเอเชียนเกมอ่ะนะ
1: ใช่คือแบบมันแต้มมันจะต้องแบบน่าจะแบบสูสีกว่านี้นะก็ว่ากันไปแต่ก็ถือว่าดีเราก็ไม่เหนื่อยมากก็ว่ากันไปแล้ววันนี้เราก็ชิงทองกันหลายทองเหมือนกันนั่นในส่วนของเสร็จปักแต่ก็เดี๋ยวนี้มีชิงอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแต่เมื่อวานนี้ค่ะเรานั้นก็ปิดจบกันไป3ทอง3เงิน3ทองแดงค่ะนะกับการแข่งขันเริ่มต้นกันด้วยภูมิเซ่ทุกคนนะภูมิเซ่นั้นเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของเราก็ชิงทองมาได้1ทอง1เงินนะแล้วก็1ทองแดงคนโอ้โหต้องบอกว่าก็เฮกันใหญ่สำหรับทีมภูมิเซ่แล้วก็อีกหนึ่งชนิดกีฬาคุณนั่นก็คือต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าเรานั้นเข้าชิงแล้วนั่นก็คือคาราเต้เข้าชิงกับคาซัคสถานคุณ
0: ครับ
1: แต่เรานั้นสู้เขาไม่ไหวจริงๆนะสำหรับคาราเต้หญิงเราก็ได้เพียงแค่เหรียญเงินไปเมื่อวานนี้น่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวนะแต่สำหรับทีมที่ต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้สนุกเหลือเกินนั่นก็คือเทคบอล
0: เทคบอล
1: เทคบอลเทคบอลนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ต้องบอกว่าเป็นความหวังของไทยเพราะว่าในการส่งเทคบอลนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะว่าเทคบอลเนี่ยเป็นการรวมกีฬาระหว่างเซปักตะกร้อปิงปองฟุตบอลคือต้องบอกว่าหลายๆชนิดกีฬารวมกันเพราะทักษะ
0: รวมกัน
1: มันเป็นทักษะการเล่นก็คือต้องใช้เท้าเล่นเหมือนตะกร้อ
0: ครับ
1: ฟาดได้เหมือนตะกร
0: ้อ
1: แต่โต๊ะคล้ายๆกับโต๊ะปิงปอง
0: นั่นแหละคือกีฬาชนิดใดเราไม่เคยเห็นนะ
1: แล้วก็ลูกอ่ะก็เหมือนกับลูกฟุตบอลน่ะคุณแล้วก็คือจะเล่นกันมีทั้งทีมมีคู่ผสมอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีเดี่ยวมีคู่ผสมว่ากันไปเมื่อวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเทคบอลนั้นคว้าไป3ทองนะจ๊ะ
0: ไทยเราใช่ไหม
1: คือต้องบอกว่าเขาให้ส่ง3ทองเขาให้ส่งได้3รุ่นแล้วส่ง3รุ่นเหมือนกันแล้วก็กวาดหมดทั้งสามรุ่นเหมือนกัน
0: ใช่ไหม
1: แม่คือต้องบอกว่าในการแข่งขันน่ะทางเจ้าภาพเขากำหนดไงบอกว่าเซปักตะกร้อส่งได้4รุ่นเทคบอลส่งได้3รุ่นปิงปองส่งได้2รุ่นแบบเนี้ยคือนึกออกไหมเขาจะไม่ให้เราส่งหมดทุกรุ่น
0: ใช่ใช่
1: เราก็ส่งตามที่เขาไปอย่างเช่นเซปักตะกร้อเขาให้เราส่งได้4รุ่นเท่านั้นเราก็ส่ง4รุ่น
0: ครับ
1: เทคบอลน่ะเขาให้ส่งได้3รุ่นแล้วก็ส่ง3รุ่นนะแล้วก็กวาดหมดทั้ง3รุ่นเลย
0: นั่นแหละ
1: ก็ต้องบอกว่า
0: ถ้าเราส่งอีกเยอะกว่านั้นที่เรามีนะ
1: ก็คิดว่าเราก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันนะสำหรับในส่วนของการแข่งขันวันนี
0: ้วันนี้คุณนี่
1: วันนี้มีอะไรบ้างไหนคุณว่ามาสิน
0: ะครับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้21กันยายนของทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับที่ญี่ปุ่นเน
1: า
0: ะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 8:00 นโปโลน้ำคุณ มีโปโลน้ำแบดมินตันเบสบอลเบสบอลบาสเกตบอล3คนมวย
1: ยกน้ำหนัก
0: ยกน้ำหนัก
1: ยิมนาสติก
0: ยิมนาสติก
1: ฮอกกี้คาบัดดี
0: ้
1: เซปักตะกร้อ
0: ตะกร้อ
1: นี่ต้องบอกว่าชิงทองกันเลยนะรู้สึกว่าจะไม่ผิด
0: แล้วก็ยิงปืน
1: เทเบิลเทนนิสไตรกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
0: รอบรองชนะเลิศอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้นะ14:00 น
1: นะ
0: ไทยพบ
1: จีน
0: จีนนะครับ17นาฬิกาเกาหลีใต้พบ
1: ญี่ปุ่น
0: คือแรกๆอ่ะเหมือนกับว่าเขาเดาว่าไทยเราจะพบกับญี่ปุ่นเนาะ
1: ใช่
0: แต่กลับมากับจีนซะงั้นถ้าจับญี่ปุ่นด้วยกันว่าเบาหน่อยเราคิดว่าจะเบาหน่อยไงเพราะญี่ปุ่นครั้งนี้เขาว่าเสียเซตให้อินโดนีเซียอินโดนีเซียด้วยใช่ไห
1: ม
0: เซตหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลชายหาดด้วยวันนี้คุณ
1: ทั้งยิง
0: ทั้ง
1: แล้วก็มีวูซูมียกน้ำหนัก
0: ยกน้ำหนัก
1: ว่ากันไปนะซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้คุณเอเชียนเกมครั้งนี้ไทยเขาบอกเขาก็ตั้งเป้าไว้นะว่าเรานั้นจะได้14เหรียญทองก็คือจากเซปักตะกร้อ4เหรียญทองแล้วส่งไป4รุ่นน่ะแล้วก็คิดว่าเราจะได้ทั้ง4
0: ครับ
1: เทคบอล3เราก็ได้แล้วทั้ง3เทควันโด1กอล์ฟ1กีตาร์1คูรัส1ยูนิส01ฮิสปอร์ต1แล้วก็เรือใบอีก1อันนี้เป็นสิ่งที่เราหวังนะเราก็ต้องเชียร์กันซึ่งต้องบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คุณดราม่ามาเต็มหนึ่งเรื่องของที่
0: พ
1: ัก
0: น
1: ัก
0: กีฬา
1: เรื่องของการรับส่งนักกีฬาต่างๆอันนี้ก็โอ้โหดราม่าเยอะมากแล้วคุณอีกหนึ่งดราม่านั่นคือเรื่องของพิธีเปิด
0: ยังไงดราม่าอีกพิธีเปิด
1: คุณสังเกตไหมเวลาเรามีพิธีเปิดงานกีฬาใหญ่ๆซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกต่างๆผู้ชมไม่ต้องพูดถึง
0: เยอะ
1: คือแบบสนามนี้จะแน่นมากไม่มีที่ว่างเลยสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: คุณสังเกต
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมทุกครั้งแต่ครั้งนี้คุณญี่ปุ่นนะเขาก็ออกบอกเนี่ยขายบัตรหมดแล้วนะสำหรับการแข่งพิธีเปิดเอเชียนเกมเนี่ยบัตรเนี่ยไม่พอเลยขายหมดแล้วนู่นนี่นั่นแต่พอถึงวันเปิดจริงๆคุณเก้าอี้โล่งไม่มีผู้คนนั่งเลยไม่มีผู้คนนั่งเลยแบบนี้เลยคือแบบ1แถวสมมติมี200ที่นั่งมันจะเป็นล็อกใช่ไหม
0: ใช
1: ่200ที่นั่งไม่มีนั่งสักคนเขาเลยบอกอ้าวแล้วไหนญี่ปุ่นบอกว่า
0: บัตรหมด
1: บัตรเนี่ยขายหมดแล้วซึ่งทำให้สื่อทั่วโลกคุณเขาก็เลยไปถามพี่น้องชาวญี่ปุ่นว่าเนี่ยทำไมอ่ะไหนบอกว่ามีข่าวว่าบัตรเนี่ยขายหมดแล้ว
0: ใช่
1: ประเทศอื่นๆน่ะไม่มีโอกาสได้ซื้อบัตรมานั่งชมพิธีเปิดเลยคนญี่ปุ่น 80% เขาบอกว่าเขาไม่ให้ความสนใจกับพิธีเปิดแล้วก็กีฬานี้ทีคุณ
0: เขาไม่ให้ความสนใจเลยใช่ไหม
1: นี่คือผลสำรวจของคนญี่ปุ่นบอกว่าเกิน 80% เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจ
0: ไม่สนใจ
1: ไม่ได้สนใจพิธีเปิดเอเชียนเก
0: ม
1: ไม่ได้สนใจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคน
0: ปกติแล้วเรารู้นะญี่ปุ่นก็หนึ่งประเทศเนาะที่แบบคือเก่งด้านกีฬาแล้วก็สนใจกีฬาแล้วครั้งนี้มันเป็นยังไงของเขาอ่ะ
1: ซึ่งทางด้านของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเขาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะเขามีความรู้สึกว่าก็ล้มเหลวในเรื่องของการจัดในคร
0: ั้
1: งน
0: ี้
1: การเป็นเจ้าภาพนะเอาจริงคุณพอย้อนกลับไปมันคือใช่ที่พักนักกีฬาก็ไม่พร้อมไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาไม่มีที่พักสำหรับนักกีฬานักกีฬาต้องนอนณสถานที่ต่างๆสนามบินบ้างล่ะสถานีโดยสารรถบัสบ้างล่ะต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่พร้อมเรื่องของอาหารการกิน
0: ไม่พร้อมตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ต้อนรับแล้วแหละ
1: สองเรื่องของพิธีเปิดก็ไม่พร้อมอย่างที่บอกว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
0: ครับ
1: นะคือต้องบอกว่าในครั้งนี้ก็เลยย้อนกลับมาว่าหรือเปล่าที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเขาไม่ได้หวังกับการชนะในครั้งนี
0: ้
1: นักกีฬาของเขาก็เลยผลงานไม่ได้ดีเท่าที่ควร
0: ไม่ดีเท่าที่ควรใช่
1: หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองบอกว่าการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมของญี่ปุ่นในครั้งนี้ทำให้ทั่วประเทศที่ไปอ่ะไม่มีความประทับใจ
0: ไม่พอใจว่างั้นเถอะใช่ไหมคุณอ่ะสุดท้ายคุณกีฬาบ้านเรา
1: เมื่อวานนี้
0: เมื่อวานเป็นยังไงคุณบึกจำบึกบึกจำบึกยังไงคุณ
1: นั่งไม่ติด
0: นั่งไม่ติดใช่ไหม
1: นั่งไม่ติด
0: คุณยืนเลยใช่ไหม
1: ดิฉันยืนดิฉันบอกเลยว่าดิฉันยืนดิฉันนั่งไม่ติดค่ะกับการแข่งขันเมื่อวานนี้ในคุณว่ามัน
0: รอบชิงชนะเลิศใช่ไหมคุณ
1: ค่ะ
0: แข่งคือ การแข่งขันเรือเป็น1กองงานของงานของดีมุนราของเรานะครับซึ่งเมื่อวานนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: กับการแข่งขันเรือเล็บเรือยกองและเรือโคชศรีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจําปี2569เมื่อวานนี้เป็นรอบชิงว่าเขาแข่งรอบคัดเลือกตั้งแต่ที่17แล้วเมื่อวานนี้คุณรอบชิงชนะเลิศ
0: รอบช
1: ิ
0: งชนะเลิศ
1: นะ
0: ผลเป็นยังไงคุณเวลาเรานั่นแหละ
1: ต้องบอกว่าเมื่อวานองคมนตรีมาเป็นผู้แทนพระองค์นั่นก็คือพลเอก
0: เฉลิมพลสิทธิศาสตร
1: ์นะเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
0: ครับผม
1: ก็มาเป็นประธาน
0: ใช่มาพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือกอนและประจำปีนี้นะครับซึ่งปีนี้เรือทั้ง3ชนิดเรือที่มีการแข่งขันคุณเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชศรีนะครับผลปรากฏว่าปีนี้นะครับชนะเลิศเรือกอและคือเรือหังตัวหังตัว
1: จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
1: แชมป์3สมัยคุณ
0: อ๋อแชมป์3สมัยแล้วใช่แสดงว่าปีที่แล้วเขาก็แชมป์เหมือนกัน
1: แชมป์3สมัยจ้ะ
0: นะครับ
1: สำหรับ
0: ประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก
1: ่เทศบาลเมืองตากใบสังกัดเทศบาลเมืองตากใบนี่ก็แชมป์เก่าเหมือนกัน
0: แชมป์เก่าเหมือนกัน
1: แชมป์เก่าเหมือนกัน
0: และประเภทสุดท้ายคือเรือโคชศรีรางวัลชนะเลิศได้แก
1: ่สายน้ำตุยงบี
0: เรือสายน้ำตุยงบีชนะเลิศนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าแชมป์เก่าเหมือนกัน
0: อ๋อแชมป์เก่าเหมือนกันโอ้
1: คือแต่ต้องบอกว่าโอ้คุณลุ้นมากนะเพราะว่า
0: สูสีใช่ไหมการแข่งขันเรือ
1: หนึ่งวินาที
0: ประมาณนั้นแหละมันวินาทีแหละ
1: โดยเฉพาะเรือยอกองนะที่ทางเทศบาลเมืองตากใบกับค่ายจุฬาภรณ์คุณ
0: โอ้
1: คุณรู้ไหมว่าเป็นอะไรที่แบบลุ้นสุดๆเพราะว่าห่างกันเพียงแค่หนึ่งวินาที
0: หนึ่งวินาทีเท่านั้นเองดูสิเขาแบบกรรมการดูยังไงถึงเส้นชัยอ่ะ
1: โอ้โหแบบหูแล้วเราอยู่ตรงเส้นชัยพอดีคุณสุด
0: ๆชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ชัดเจนนะก็ต้องบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าน้องๆที่แบบที่หนึ่งอะนะตัวเล็กๆแค่นั้นเอง
0: โอ้เหล่าเรือกองนี่นะ
1: ใช่พอเทียบหุ่นกับพี่ๆทหารเรือพี่ทหารเรือดูหุ่นบึกบึนกว่าแต่ต้องบอกเลยมันเป็นจังหวะ
0: จังหวะใช่เพราะความพร้อมเพรียง
1: หลายๆอย่างจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่รูปร่างนะสุดๆคุณเมื่อวานนี้ดิฉันนั่งไม่ติดฉันบอกเลย
0: โอเคก็จบกันไป
1: ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่สองงานของดีเมืองนาราวันนี้คืนสุดท้ายแล้วนะ
0: คืนสุดท้ายแล้วว
1: ันสุดท้ายคืนสุดท้ายไปกันได้นะในคืนนี้ก็จะมีวงพัทลุง
0: วงพัทลุงวัวมหาชนอะไรนะ
1: มหาเลยวัวชน
0: วัวมหาชนโอเคโอเคใครจะไปดูวัวมหาเลยวัวชนก็คืนนี้อย่าลืมการที่เวทีกลางงานของดีเมืองนารานะสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระจุลปันสาววันนี้คืนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเลยเวลาเกินแล้วคุณ
1: ใช่ลากันก่อนจะไปพรุ่งนี้นะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:15 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ค่ะ
2: หัวใจเพื่อปวงประชาชีวิต
3: หรือ12 นาทีให้ได้ให้ทันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบอกกันว่าโอ้ทำไมสปอร์ตของทางสอบต.นี่เยอะจังเลยกว่าจะเข้าข่าวหรืออะไรกันแล้วแต่มันนานมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูไปดูมาเช็คไปเช็คมาโอเคบางสปอร์ตเนี่ยไม่เป็นไรเราเอาไว้เปิดในชั่วโมงอื่นก็ได้แต่ว่าในชั่วโมงแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุเครือข่ายรับสัญญาณกันขนาดนี้ก็ต้องเข้าสัญญาณกันไวๆกันนิดนึงเช้าวันนี้ผมสุชาติรัตพิทักษ์สันติดำเนินรายการนะครับมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะแจ้งมาได้เลยตอนนี้ทราบข่าวแล้วว่างานกฐินนะครับที่จะมีขึ้นอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวออกพรรษาเดือนหน้าใช่เดี๋ยวสิรับส่งตายายก่อนใช่ไหมพอรับส่งตายายเสร็จปุ๊บอีก15 วันก็จะเป็นวันออกพรรษาออกพรรษานั่นแหละครับเริ่มแล้วถ้าออกพรรษานี่ก็จะเริ่มแล้วนะครับก็วันที่เท่าไหร่แล้วผมลืมแล้วว่าเดี๋ยววันรับตายายเนี่ย27มั้ย27มั้ยครับวันรับตายายน่าจะใช่ ส่งภารกิจนี้ให้ช่างเทคนิคช่วยหาให้หน่อย วันรับส่งตายายวันรับส่งตายาย2019วันไหนมันมีแล้วครับอยู่ในเครื่องแต่เผอิญตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดดูรายละเอียดตรงนั้นได้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดีไม่ดีช่างเทคนิคหามาขึ้นให้เลยทั้งวันรับแล้วก็วันส่งตายายนี่นะครับทราบข่าวมาแล้วนะครับว่าที่วัดลงวาดนะครับวัดลงวาดตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนี่ส่งข่าวมาให้แล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการงานกฐินในวันที่31ตุลาคมโอเคทราบแล้ว1วัดใช่ไหมศาสตร์เดือน10โอเคอันนี้แหละเดี๋ยวให้ครอบมาให้เรียบร้อยก่อนนี่จะครอบมาให้เรียบร้อยก่อนวันรับตายาย27ชัดเจนใช่ละถูกต้องชัดเจนนะครับ27แล้วก็วันส่งเนี่ยวันที่11ตุลาอ่านะครับก็รับส่งตายายกันนะครับแล้วก็ตอนนี้โดยทางท่านชนะทันแสงคุ้มนะครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็แจ้งให้ทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วว่าเรื่องตอนนี้ก็อยู่ที่กพต.แล้วนะครับก็จะมีการเตรียมเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในมติดังกล่าวนะครับมติดังกล่าวก็คือที่เราขอให้วันศาสตร์เดือน10เนี่ยเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปไม่ใช่ว่าแต่ละจังหวัดบางทีเรารอประกาศไงบางคนทำงานอยู่ที่จังหวัดสงขลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สอบถามกันว่าเนี่ยผู้ว่าแจ้งมาหรือยังผู้ว่ามีลายเซ็นจากผู้ว่าหรือยังที่บอกว่าเอาสงขลาเป็นวันหยุดสตูลเป็นวันหยุดหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะมีการประกาศเลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นวันศาสตร์เดือน10เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการเลยนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับ เดี๋ยวเรารอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอประกาศจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งในการประกาศให้วันศาสตร์เดือน10เป็นวันหยุดราชการนะครับขอบคุณทางคณะที่ปรึกษาด้วยนะครับต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับท่านก็เดินเรื่องนะครับเดินเรื่องคณะที่ปรึกษาของสบต.นี่แหละที่เสนอแล้วก็เดินเรื่องนะครับเดินเรื่องมีการเสนอขึ้นมาแล้วก็เดินเรื่องให้เรื่องนี้ได้สำเร็จผลขึ้นมานะครับก็หลังจากที่ปรึกษาเนี่ยคณะที่ปรึกษาเนี่ยเขาได้เห็นชอบดังกล่าวก็ส่งต่อนะครับให้กับทางสบต.ซึ่งมีทางท่าน ชนะคันแสงคุ้มนี่แหละที่รักษาราชการรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาสอบตเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ก็เสนอนะครับเสนอไปตอนนี้รอให้ทางคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเรื่องนี้ก็จะเข้าที่ประชุมแล้วก็จะมีการประกาศให้เราได้รับทราบกันเลยนะครับไม่ต้องรอประกาศจากทางจังหวัดแล้วนะเดี๋ยวหลายท่านโทรมาถามสิจ้าบางคนส่งไลน์มาพี่มีหนังสือของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บ้างไหมที่จะบอกว่าวันนั้นวันนี้เป็นวันหยุดราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะไม่มีละโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นวันหยุดของเราได้เลยนะครับอย่างไรก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันด้วยนะครับที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้อย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าหากมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อมานะครับที่073-274-711เมื่อวานนี้มีใครได้ไปชมนะครับถ้าไม่ได้ไปชมไม่เป็นไรเมื่อวานมีใครบ้างเอ่ยที่แบบได้รับฟังนะครับรับฟังกับการแข่งขันเรือยาวอ่ะเรือยาวการแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือคดชสีอ่ะสนุกมากนะครับเห็นภาพแล้วแบบสนุกมากขนาดเห็นภาพนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเองผมว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ชาวนราธิวาสรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งเรือนะครับซึ่งเมื่อวานนี้โดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะครับก็เครือข่ายเรานี่แหละเมื่อวานยกหน้าที่ให้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับถ่ายทอดสัญญาณเสียงการแข่งขันนะครับเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานว้าวเมื่อวานสนุกมากรู้สึกมีน้องแตงกับป้านะครับสองคนช่วยกันนะครับช่วยกันแต่ว่าเราก็ได้ฟังเสียงจากนักพากนะครับนักพากเรือเขาแบบเชียร์เรือมันมากนะครับเมื่อวานนี้สำหรับการแข่งขันในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ข่าวเนี่ยเราจะไล่เรียงกันนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะครับฉะนั้นในช่วงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราทราบข่าวนะครับที่เราทราบข่าวของอสของอำเภอสุขิรินนี่แหละนะครับที่เขาไปซ้อมแข่งเรือนะครับพอซ้อมแข่งเสร็จก็ต้องกลับที่ตั้งใช่ไหมครับกลับตรงที่ตั้งแต่เผอิญว่าช่วงเดินทางกลับดังกล่าวก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตนะครับรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บหลายนายด้วยกันนะครับฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับของในหลวงพระราชินีนะครับท่านก็มีพระราชทานนะครับทั้งพวงมาลาทั้งตะกร้าสิ่งของรวมถึงกระเช้าเยี่ยมนี่แหละให้กับทั้งผู้ที่ครอบครัวของผู้เสียของผู้เสียชีวิตนะครับรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะครับขออนุญาตที่จะนำเสนอข่าวกันเลยละกันนะครับซึ่งในการดังกล่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวอส.สุขิรินครับที่เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับในการเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระหว่างครับณวัดป่าชุมทองซึ่งอยู่หมู่ที่6บ้านชุมทองนะครับรวมถึงสมาชิกเอกณัฐนันท์แก้วสุโพครับที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับในการดังกล่าวมีนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยส่วนราชการเข้าร่วมนะครับซึ่งทางนี้เองโดยทางสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังและสมาชิกเอกณัฐนันท์แก้วสุโพทั้งสองท่านนะครับเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินซึ่งได้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับในอำเภอสุขิรินเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลใ อสทั้ง2นายนะครับเสียชีวิตนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16รายนะครับซึ่งในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางหน้าหีบศพของสมาชิกเอกทั้งสองนายด้วยนะครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้นะครับหลังจากนั้นก็โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านบุญช่วยหอมยามเย็นได้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังและสมาชิกเอกณัฐนันท์แก้วสุโภเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับก็ท่ามกลางความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับทักทายไปยังพี่ดีเจหนุ่มแม่เตยด้วยนะครับทักทายไปด้วยนะครับอ้าวยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงของข่าวที่สองกันเลยละกันนะครับเพราะถือว่าเป็นข่าวที่หลังจากที่ทางท่านผู้ว่านะครับได้มีการเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยไปวางแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านเดินทางต่อครับไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนพระองค์ครับในการเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่ของอำเภอสุขิรินนะครับโดยในพิธีครับมีนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยส่วนราชการเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเมื่อสักครู่นี้ว่าในการดังกล่าวเนี่ยมีเหตุทำให้อสนะครับของสุขิรินเนี่ย4ชีวิต2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก16รายด้วยกันซึ่งขณะนี้เองนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บก็เข้ารับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกเนี่ยจำนวน10รายด้วยกันซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในการดูแลรักษาของคุณหมอนะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งในการนี้เองครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจท่ามกลางความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับฉะนั้นทางรายการนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาสาของอสนะครับที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอสและครอบครัวทุกนายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยขอให้หายไวนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันเดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ในช่วงหน้าของรายการช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

สู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเช้านี้ที่สอบตกันต่อนะครับยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันต่อก็อย่างที่ได้บอกกล่าวครับว่าเมื่อวานนี้หลายๆท่านก็ได้เดินทางนะครับไปร่วมรับชมการแข่งขันเรือนะครับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือโคชสีนะครับซึ่งวันก่อนได้คุยกับน้องแตงน้องแตงบอกว่ามีทีมจากมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันด้วยแล้วดูสิครับว่าตำแหน่งที่เขาจะได้เดี๋ยวเขาสามารถที่จะชนะเก่าแม้มาน้อยแต่ก็สู้เต็มที่นะครับมาเป็นแบบพูดกันเรื่องว่าวันนี้เป็นที่สนุกสนานสำหรับผู้เข้าร่วมรับชมการแข่งขันดังกล่าวกันด้วยนะครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับไปที่ริมเขื่อนท่าพระยาสายนะครับที่แม่น้ำบางนาราเคยไปนั่งเล่นไหมถึงแม้ไม่มีการแข่งขันเลยเคยไปนั่งตรงนั้นไหมที่เขาบอกว่าตรงนั้นมันมีปฏิมากรรมนกอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยนะค่ำๆลงไปนั่งครับโอ้อากาศนี่เย็นสบายนะครับได้ของกงของกินมานั่งทานตรงริมเขื่อนตรงนั้นด้วยไหมบรรยากาศมันโอเคยิ่งช่วงแบบตะวันใกล้โพเพนะครับบางทีแล้วก็จะเห็นเรือที่เขาจะผ่านตรงบริเวณตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยบรรยากาศนี่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าอย่างที่ได้บอกก็ว่าเมื่อวานเนี่ยคึกคักกันเป็นพิเศษเลยนะครับทั้งในเรื่องของถนนหนทางนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็รถทุกคันนะครับก็อยากจะไปร่วมรับชมนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรกันด้วยนะครับแต่ก็น่ารักครับคนนราธิวาสน่ารักเวลาเขาไปชมตรงไหนนะเขาจะมีที่จอดรถเฉพาะของพวกเขาเนี่ยเขาจะไปจอดแล้วก็จะไม่ให้กีดขวางคันอื่นเขานะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้บรรยากาศสำหรับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานมากแต่ก่อนที่จะมีการแข่งขันเขามีการจะมีเรือนะครับจะมีเรือที่แบบเป็นพาเลทอ่ะก็ผมเรียกไม่ถูกอีกแล้วดูดิเห็นมั้ยพอถึงเวลาที่จะนึกจริงๆเรียกไม่ถูกเกี่ยวกับในเรื่องของดังกล่าวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีครับเป็นผู้แทนพระองค์ในการร่วมชมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าพระที่นั่งณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนารานะครับพร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับในการร่วมชมการแข่งขันแล้วก็ให้การต้อนรับท่านองคมนตรีนะครับซึ่งในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีท่านชนทานแสงพุ่มครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตในการร่วมต้อนรับองคมนตรีและชมการแข่งขันเรือครั้งที่49นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันเรือครั้งที่49ของจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและเพื่อเป็นการเชิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมนาถชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นประจำทุกปีนะครับและได้ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหายังความสงบสุขร่มเย็นแก่ประสงค์นิกรชาวไทยโดยทั่วหน้านะครับซึ่งในส่วนของการแข่งขันนะครับผลเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีนะครับสำหรับทีมที่ชนะเลิศนะครับสำหรับทีมที่ชนะเลิศเนี่ยนะครับชนะเลิศนะครับสำหรับเรือกอและเนี่ยได้แก่ทีมหังตัวนะครับหังตัวซึ่งก
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นทีมที่ชนะเลิศนะครับในส่วนของเรือเกาะและนะครับส่วนการแข่งขันเรือยอกองนะครับได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบนะครับแล้วก็ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือโคจสีได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีนะครับซึ่งในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลตุยงปัตตานีนะครับในการร่วมชมการแข่งขันดังกล่าวผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการแข่งขันก็ทีมชนะเลิศนะครับประเภทเรือกอและชนะเลิศหางตัวอย่างที่บอกครับว่าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสรองชนะเลิศอันดับ1ม้าขาวบินนะครับของเทศบาลตำบลกัลลุวรเหนือรองชนะเลิศอันดับ2สันติวารีจากกรมชลประทานรองชนะเลิศอันดับ3นะครับเยาวชนปุรากัปปะนะครับสังกัดเยาวชนปุรากัปปะนะครับอันนี้สำหรับในเรื่องของการแข่งขันเรือกอและนะครับส่วนการแข่งขันประเภทเรือยอกองนะครับทีมชนะเลิศชื่อเรือเทศบาลเมืองตากใบนะครับสังกัดเทศบาลเมืองตากใบรองชนะเลิศอันดับ1ชื่อเรือค่าจุฬาภรณ์นะครับกับสังกัดกรมร.3พลนย.นะครับรองชนะเลิศอันดับ2ชื่อเรือหลังสวนครับจากเยาวชนบ้านใหม่แล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3อบต.ไซทองนะครับสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองส่วนประเภทเรือโคชสีครับทีมชนะเลิศนะครับได้แก่ชื่อเรือสายน้ำตุยงบีจากองค์การบริหารส่วนตำบลตุยงนะครับรองชนะเลิศอันดับ1สายน้ำตุยง A นะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลตุยงโอ้โหส่ง2ทีมแล้วก็ได้เข้าชิงทั้ง2ทีมเลยนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ชื่อเรือศรีบุรพานะครับจากเมืองปัตตานีนะครับส่วนรองชนะเลิศอันดับ3ชื่อเรือชายทะเลนะครับจากชุมชนชายทะเลนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมในการแข่งขันเรือก็และเรือยอกองและเรือโคชสีชิงช่วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับเรือแข่งทุกๆลำกันด้วยละกันนะครับคราวนี้มาถึงอีกเรื่องราวดูตรงนี้สิเห็นไหมแหมอยากจะดูต่อจังเลยเมื่อกี้เห็นภาพเมื่อกี้ผมเปิดหน้าจอผมพอดีเห็นภาพเรือที่คนนั่งกันเยอะๆเนี่ยผมอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยพอเราเห็นบรรยากาศเกี่ยวกับในเรื่องของการเขามีเรือดังกล่าวให้เราได้รับชมกันด้วยนะครับก็บางทีเวลาดูการผมไม่ได้ดูว่ามีภาพไหนขึ้นมาแต่เห็นภาพแล้วผมดูภาพก่อนหน้านี้ที่จะมีการนำเสนอข่าวชอบมากเลยเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าการแข่งขันเนี่ยสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนแล้วแต่ละทีมเนี่ยต้องใช้ความสามัคคีกันขนาดไหนในการคว้าชัยชนะในแต่ละครั้งมาให้ได้จนเข้าสู่ในส่วนของรอบชิงชนะเลิศซึ่งเรือเนี่ยเห็นบอกว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยทุกประเภทมีกันมาเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของการเห็นภาพที่ผมชอบมากเลยเนี่ยภาพที่แบบคนนั่งกันเต็มริมเขื่อนท่าพระยาสายตรงนั้นอ่ะชอบมากนะครับเห็นคนแบบนั่งกันเต็มแบบสุดยอดอ่ะคือเห็นเด็กๆมานั่งชมและเชียร์การแข่งขันด้วยนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าได้ทราบในเรื่องของบรรยากาศเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันสักครู่ที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรือโคชสีด้วยนะเนี่ยชอบดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสรอบนี้นะผมไปเที่ยวงานวันลองกองเนี่ยของดีเมืองนราธิวาสเนี่ยไปเยี่ยมชมงานแล้วเดี๋ยวปีหน้านะครับเดี๋ยวปีหน้าขออนุญาตไปชมเรือแข่งบ้าง นะขอสักปีเดี๋ยวใครจะไปกับผมเดี๋ยวยังไงก็เราค่อยนัดกันอีกทีหนึ่งนะครับค่อยนัดกันอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางแต่ถามว่าไอตอนที่ไปเที่ยวงานนะครับงานของดีเมืองนราเนี่ยบอกใครบ้างไหมไม่ได้บอกใครเลยครับอยู่ดีๆไม่รู้คิดยังไงไปนราดีกว่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยดูแล้วว่าภารกิจไม่มีอะไรแล้วก็อีกวันหนึ่งภารกิจผมจะอยู่ที่ปัตตานีงั้นหมายความว่าโอเคเราก็ไปนราแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็ไปภารกิจที่ปัตตานีแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมายะลาก็โอเคครบถ้วนกระบวนการดังกล่าวกันเลยนะครับเอาคราวนี้ก็มาถึงผมขออนุญาตที่จะนำเสนอข่าวอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวที่กลับไปที่อำเภอสุขีรินได้ไหมเอ่ยนะครับซึ่งในการดังกล่าวนะครับโดยทางท่าน
รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ท่านชนทันแสงกุ้มครับท่านได้เป็นผู้แทนนะครับเป็นผู้แทนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วนะครับรวมถึงท่านยังเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.นี่แหละผมถึงบอกว่าเรื่องของการนำเสนองานศาสตร์เดือน10ก็คือตอนนี้ถึงท่านแล้วก็เดี๋ยวท่านจะได้นำเสนอในเรื่องของการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับซึ่งทางท่านชนทันแสงพุ่มครับท่านเป็นผู้แทนนะครับของนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการมอบพวงหรีดเคารพศพนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2นายนะครับไม่ว่าจะเป็นอส.อิรินแก้วระหว่างนะครับที่วัดป่าชุมทองรวมถึง ขออภัยครับ สมาชิกเอกณัฐนันท์แก้วสุโภครับที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านตรงที่บ้านภูเขาทองนะครับซึ่งทั้งสองนายนะครับอย่างที่ได้แจ้งกันก็คือท่านได้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6 ล้อนะครับเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในการดังกล่าวเนี่ยท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ได้นำความห่วงใยและความเสียใจจากนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วได้มาส่งต่อให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายนะครับพร้อมยืนยันถึงการดูแลและการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมครับซึ่งทั้งนี้เองโดยทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยากรณีเสียชีวิตนะครับครอบครัวละ 500,000 บาทนะครับโดยมีท่านบุญช่วยหอมยามเย็นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของท่านประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้นำความห่วงใยนะครับแล้วก็ได้มีการมอบวางหรีดเคารพศพนะครับรวมถึงก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งสองนายที่เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าของรายการยังมีเรื่องราวดีข้อมูลข่าวสารมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อนะครับทักทายไปยังน้องเมยหลิงด้วยนะครับเมื่อกี้ขบ่าทักทายพี่ชาติยังไม่ได้ทักทายกลับไปเลยโอเคขอบคุณมากสำหรับการทักทายครั้งนี้เดี๋ยวยังไงข้อจงข้อจอให้ได้สักหนึ่งเคก่อนแล้วกันเนาะน้องเมยหลิงเนาะทักทายไปยังคุณดนด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมดังกล่าวด้วยพักกันสักครู่หนึ่งครับ

คุยไปนั่งดูจอไปนั่งอมยิ้มไปแล้วก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันก่อนนะครับที่ได้เดินทางไปวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไปที่912นะครับเอาวันพุธสินะครับเพราะว่าวันพุธเนี่ยเข้าไปใน912ได้เจอเจ้าหน้าที่นะครับทุกๆนายนะครับของ912น่ารักมากทุกท่านน่ารักนะครับรวมถึงท่านหัวหน้าด้วยนะครับฝากความคิดถึงหัวหน้าแล้วก็หัวหน้าสถานีด้วยนะครับน่ารักมากนะครับรวมถึงคุณแม่น้องยะด้วยนะน้องยะได้มาบอกว่าเนี่ยคุณแม่บอกว่าเสียงนะครับที่ฟังรายการอยู่เนี่ยท่านบอกว่าโอเคท่านชอบมากนะครับน้องยะก็เลยบอกพี่หนูขออนุญาตบันทึกภาพเดี๋ยวเอาไปให้แม่ดูหน่อยว่าคนเนี้ยที่รายงานข่าวช่วงเช้าๆหรืออะไรเงี้ยขอบคุณคุณแม่น้องยะมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมถึงขอบคุณทางทีมงานสถานีวิทยุ912ครับที่ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณทุกท่านมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวจทเนี่ยขออนุญาตที่จะมาขอบคุณกับทางสถานีวิทยุเครือข่ายของเรากันสักครู่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลาFM 90.25 MHz สถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลัคนาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจะนะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาFM 105.0 MHz สถานีวิทยุเสียงสมิหลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4โดยราชการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 MHz สถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ด้วยนะครับก็มีเรื่องราวนะครับถ้าหากมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็แจ้งมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์073 274711นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาในเพจข่าวสอบตของเราณขณะนี้ก็ได้นะครับก็มีข้อความมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะแจ้งมาให้ทราบได้เลยนะครับรวมถึงการติดตามรับชมกันด้วยณขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์มาณโอกาสนี้ด้วยอู้ว่ากันยาวแล้วฉะนั้นช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวชทจบทั้ง2ข่าวนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงจบทั้งพยายามจะหาเพลงอยากไม่ได้วางเพลงก่อนเลยก็เลยบอกพอจะจบข่าวเสร็จปุ๊บนึกไม่ออกว่าจะเปิดเพลงอะไรนะครับเอ้าทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของรายการกันต่อนะครับพักกันสักครู่นะครับ

ได้ฟังมานิดเดียวเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจนะเอ๊ะเขาคุยกันอยู่เอ๊ะเรื่องนี้น่าสนใจนะก็จะได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับแต่ว่าในช่องทางไลน์เนี่ยที่ได้มีการเปิดที่เราทุกวันเนี่ยทุกเช้าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะเข้ามาเปิดไลน์กันดูแล้วใช่ไหมครับว่าบางทีอาจจะเจอพรรคพวกส่งมาทักทายยามเช้าหรือยังไงก็แล้วแต่ว่าเราก็เห็นครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็มาละเช้าๆมาก็มีข้อความส่งมาให้ละแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งครับส่งมาเกี่ยวกับในเรื่องของการเที่ยวเที่ยวเมืองเก่านะครับแล้วเมืองเก่าทุกที่ก็มีเมืองเก่าหมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเมืองเก่านราธิวาสนะครับอาจจะยกตัวอย่างนะครับในเขตของเมืองเก่าเนี่ยเมืองเก่าของนราธิวาสเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย5-6ชุมชนนะครับอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำรู้สึกว่าบ้านตอกนะครับตอกอกอน่าจะเป็นตรอกไหมตอกนะตรอกพิธานไหมเอ่ยนะครับซึ่งบอกว่าที่บ้านตรอกพิธานตรงนี้เนี่ยมีอายุกว่า100ปีนะครับมีอายุกว่า100ปีเป็นอาคารไม้แปดแบบโบราณนะครับตอนนี้ก็ยังคงความสวยงามแบบคลาสสิกเอาไว้มีบ่อน้ำเก่าแก่ของชุมชนด้วยนะนี่นะครับซึ่งบอกว่าบ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่เป็นหัวใจของคนในชุมชนมาตั้งแต่อดีตมันก็เลยทำให้ผมหวนกลับมานั่งคิดเอ๊ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเขาแนะนำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาดูนิดหนึ่งครับว่าถ้าจะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปเที่ยวเมืองเก่านราธิวาสเนี่ยจะได้ทราบว่ามีที่ไหนบ้างนะครับซึ่งการที่จะเที่ยวเมืองเก่านราธิวาสท่านจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตทั้งริมน้ำแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับได้ที่ชุมชนท่าเรือนะครับชุมชนท่าเรือนะครับซึ่งถ้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเก่านราธิวาสเนี่ยตั้งอยู่ในเขตตำบลบางนาคนะครับซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยเขามีโครงการในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะฟื้นฟูเสน่ห์ดั้งเดิมแล้วก็เป็นการชูให้เป็นพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่าเรืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำแล้วก็เราก็จะได้ชมวิถีการต่อเรือก่อและโบราณด้วยนะถ้ามาที่นี่แต่ถ้าไปที่ชุมชนท่าเรือ2000นะครับเขาบอกตรงนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำอันเงียบสงบนะครับท่านก็ถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าแล้วที่ตรงนี้ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยท่านจะได้ไปสักการะศาลเจ้าโกเล้งจีนะครับหรือจะไปพักผ่อนที่หาดนราทัศน์ต่อได้เลยอย่างสะดวกเลยนะครับน่าสนใจนะน่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางนะครับก็จะไปรถส่วนตัวนะครับเมลินจะไปไหนอ๋อเดี๋ยวไปงานรับปริญญาของลูกของพี่ชายที่หมออ๋ออ่าโอเคเมลินเดินทางปลอดภัยครับแจ้งข่าวแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเดินทางนะครับไปที่หมออแล้วนะครับเพื่อที่จะไปงานรับปริญญาของลูกชายของลูกของพี่ชายโอเคเดี๋ยวโชคดีเอางั้นมาต่อตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารว่าเมืองเก่าเนี่ยเมืองเก่านราธิวาสเนี่ยเขาบอกข้อให้ความหมายนะครับว่าคำว่าเมืองเก่าเนี่ยหมายถึงเมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่สืบต่อกันมาแต่การก่อนนะครับหรือว่าอาจจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือมีลักษณะจำเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีคุณค่าทางประวัติทางศิลปะโบราณคดีและก็ประวัติศาสตร์นะครับและถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินงานให้เป็นพื้นที่พิเศษเฉพาะเลยนะครับฉะนั้นพื้นที่ดำเนินงานที่เป็นพื้นที่เมืองเก่านราธิวาสเนี่ยบอกว่าจะอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับ
บอกว่าในเขตเมืองเก่ามีการประกาศมาเมื่อลงวันที่18สิงหาคมนะครับตรงนี้ในการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่านราธิวาสเนี่ยบอกว่าในเขตตรงนี้จะมีเนื้อที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะครับเพื่อให้เมืองเก่านราธิวาสเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปะวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไปซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่านะครับกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าปี2564กันด้วยนะครับนี่นะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวกัน นะครับถ้ามีโอกาสไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเมืองเก่านราธิวาสกันนะครับเนี่ยไปสอบถามคนนรานั่นแหละบอกจะเที่ยวมุมไหนอะไรยังไงนั้นจะได้พาเที่ยวดีเห็นไหมมีภาพบรรยากาศสวยงามมากผมนี่ส่วนใหญ่ไม่เห็นภาพหลังทุกทีเห็นไหมเวลาจะผมดูในคอมออกอากาศทุกทีแล้วคือไม่ทันเพราะเราดูข่าวไงพอเราดูข่าวพอเราจะมาดูว่าจักรเทคนิคของเราไปยัดเขาจะขึ้นภาพอะไรขึ้นมาแล้วหาได้จริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้แล้วก็จังหวะหนึ่งก็ฟุ๊บหายไปดูทีหลังเพื่อนแต่ก็เห็นภาพบรรยากาศเกี่ยวกับในเรื่องของเมืองเก่านราธิวาสกันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขออนุญาตพาทุกท่านมาที่จังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสวตเมื่อวานนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันนะครับ

ากระยะดูหน้าจอคอมออกอากาศนิดหนึ่ง ส่งให้ไม่ทันพอดีเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นแล้วก็ที่บอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดปัตตานีใช่ไหมครับงั้นขออนุญาตแวะที่นาประดู่ก่อนได้ไหมครับเพราะว่าโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาประดู่นี่แหละนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอายุครับในการมาร่วมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะครับซึ่งกำหนดมีแค่บอกว่าวัคซีนมีจำกัด นะครับมีให้แค่100ท่านเท่านั้นแต่ว่าได้แบ่งกำหนดนะครับในเรื่องของการฉีดก็คือเดี๋ยวจะฉีดให้ตั้งแต่วันนี้นะครับ21 22 23เนี่ยมีจำนวน100คนด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ไปถึงเสร็จปุ๊บก็แจ้งความประสงค์ก่อนนะครับว่าจะขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับรอที่จะรับวัคซีนแล้วก็จะมีการสังเกตอาการด้วยนะครับฉีดเสร็จก็จะสังเกตอาการนิดหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนทุกกลุ่มอายุในการร่วมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาประดู่นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.สิ่งสำคัญคือสำหรับผู้ที่ฉีดจะต้องนำบัตรประจำตัวบัตรประชาชนไปด้วยนะครับอันนี้บอกข่าวกันก่อนเลยบอกข่าวไปยังพี่เอกราชกิฟฟรีนพี่เอกราชด้วยนะครับว่าถ้าเกิดที่ดาประดู่เนี่ยเขามีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็มีจำนวนจำกัดแค่100ท่านเท่านั้นเองนะครับฉีดรับวัคซีนได้ตั้งแต่ในช่วงระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ขอบคุณแม่ยัดมากครับแคปหน้าจอทันเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากนาประดู่ประมาณ28กิโลเราเดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีกันต่อนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตเมื่อวานนี้ท่านเดินทางแต่เช้าเลยนะโอ้ท่านเดินทางไปแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเพื่อที่จะไปที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก้นเหนียวนะครับจังหวัดปัตตานีครับซึ่งในการดังกล่าวทางท่านชนะทันแสงพุ่มนะครับท่านก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15จุดนะคือเวลาเราเข้าไปที่ศาลเจ้าเนี่ยเขาจะมีประจำจุด 1.2.3.4 แล้วก็ท่านชนะทันแสงพุ่มเนี่ยท่านไปทุกจุดเลยนะครับเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15จุดที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนในพื้นที่และท่านก็บอกนะครับว่าผมก็ลูกหลานคนจีนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางนี้เองท่านก็บอกว่าเนี่ยก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับนี่เห็นไหมเราเวลาหลายๆท่านเดี๋ยวบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยหรือว่าวันไหนที่เป็นวันสำคัญไปไหว้พระนะครับไปไหว้พระส่วนใหญ่เรามักจะเรียกไหว้พระแหละก็คือไปที่ศาลเจ้านะครับแล้วก็แต่ละศาลแต่ละที่เนี่ยตรงที่แห่งเนี้ยหลายคนบอกโอ้โห15จุดอย่างนี้เราก็เดินกันมั่วเลยสิไม่รู้ไปตรงไหนอะไรยังไงไม่ได้อย่างนั้นเลยนะคือถ้าเกิดว่าเขาจะมีหมายเลขกำกับเอาไว้ว่านี่จุดที่1จุดที่2จุดที่3แต่ถ้าเกิดว่าเราก็ยังไม่ถนัดอยู่ดีติดต่อเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าเล่งจูเกียงเลยเดี๋ยวท่านจะพาไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อให้เราได้ไปไหว้ในแต่ละจุดแต่ละจุดซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีคำถามเขามีคำตอบเลยนะเวลาเราถามแล้วเขามีคำตอบนะครับแล้วก็ตรงบริเวณข้างๆเนี่ยตรงบริเวณข้างๆศาลเจ้าเล่งจูเกียงเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์อีกเราสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมชมเกี่ยวกับในเรื่องของประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีรวมถึงเจ้าแม่ลิ้มก้นเหนียวด้วยนะครับเนี่ยพอหลังจากที่อย่างที่ได้บอกกล่าวก็ว่าพอทางท่านชนะสันแสงพุ่มเนี่ยท่านก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15จุดที่ศาลเจ้าที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก้นเหนียวเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เดินทางต่อครับไปที่วัตตานีนรสโมสร นะครับเพื่อเข้ากราบนมัสการพระราชวัชรยานโมลีนะครับรองเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัตตานีนรสโมสรพระอารามหลวงนะครับเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นนะครับรวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการสนับสนุนกิจการของทุกศาสนานะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เห็นเป็นภาพที่ประทับใจนะครับเห็นภาพที่ว่าท่านเดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับหลังจากนั้นครับท่านเดินทางต่อไปที่สมาคมคนไทยเชื้อสายจีนปัตตานี
ไปที่สมาคมกันต่อนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเดินออกจากวัดนะครับเดินออกจากวัดก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสมาคมฮกเกี้ยนนะพอออกจากวัดตาดีออกจากที่ศาลเจ้าเนี่ยก็ขับรถมาสักระยะหนึ่งก็เข้าวัดตาดีนะสุโมสารหลังจากนั้นก็เดินข้ามถนนมาแล้วข้ามถนนไม่ได้กว้างอะไรมากมายเลยก็ข้ามมาเพื่อที่จะมาที่สมาคมฮกเกี้ยนต่อนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงภูมิท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตเนี่ยก็ได้เข้าร่วมจิบน้ำชายามเช้ากับชาวไทยเชื้อสายจีนปัตตานีด้วยนะครับที่สมาคมฮกเกี้ยนอย่างที่ได้บอกกับเมื่อสักครู่นี้แหละครับซึ่งในการดังกล่าวก็มีสมาชิกคนไทยเชื้อสายจีนจาก8องค์กรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนี่แหละมาร่วมจิบน้ำชาแล้วก็การพูดคุยเนี่ยของคนจีนเนี่ยเราว่าเราเขาเจตีเจตีเนี่ยเสียงเขาจะดังเราก็เยอะนี่จีนแท้เลยเนี่ยลูกจีนแท้เลยก็แม้ว่าจะเป็นบรรยากาศสบายสบายแต่ก็มีความสุขครับเกี่ยวกับในเรื่องของการดื่มน้ำชายามเช้ากันนะครับซึ่งในการดังกล่าวนะครับก็มีคุณสุธรรมคุณเกียรติดีหลกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานสมาคมคนไทยเชื้อสายจีน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีท่านประธานมูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานีท่งเต็กเสียงตึงนะครับมีคุณวิทูลอารามรัตน์นะครับนายกสมาคมฮกเกี้ยนเป็นผู้นำในการต้อนรับท่านชนทันแสงพุ่มดังกล่าวนะครับซึ่งโดยคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่ผมบอกว่านั่งเจ๊เตกันอยู่นั่งกินน้ำชายามเช้าเนี่ยบอกว่าได้มีการพูดคุยกันในประเด็นการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะครับรวมถึงต่อไปเนี่ยเดี๋ยววันที่26กันยายนเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานวันชาติจีนด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวก็ได้มีการเชิญท่านชนทันแสงพุ่มนี่แหละนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้เองทางประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนก็กล่าวขอบคุณสอบตนะครับในการที่เป็นพี่ใหญ่นะเขายกให้เป็นพี่ใหญ่ในการเป็นที่พึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนมาโดยตลอดและเป็นอย่างดีนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นเด่นชัดเลยเวลาเราขึ้นสะพานเดชาเนี่ยเราจะเห็นสิ่งหนึ่งใกล้ๆตรงใกล้ๆตรงนั้นเลยนั่นก็คือ TK Parkซึ่ง TK Park ปัตตานีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานนะครับของท่านชนทันแสงพุ่มแต่ว่าคนไทยเชื้อสายจีนน่ะเขาจะรู้จักชื่อเล่นของดร.ชนทันแสงพุ่มด้วยแล้วก็ชื่อเนี้ยเป็นผมว่าเป็นชื่อจีนนะเพราะเพื่อนผมก็มีเพื่อนชื่อจริงเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้บอกว่า TK Park เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานของดร.เจ๋งของท่านรองเลขาท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการสปต.ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางดร.ชนทันแสงพุ่มเนี่ยบอกว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันที่สร้างความเจริญในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็รวมถึงมีการผลักดันการพัฒนาอีกหลายๆเรื่องนะครับซึ่งทางสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนเองก็ขอชื่นชมฝีมือในการพัฒนาเรารู้สึกยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านยินดีต้อนรับนะครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ซึ่งทั้งนี้เองนะครับเขาก็ยกว่าเนี่ยถือว่าดร.เจ๋งเนี่ยมาเป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่เราก็หายห่วงนะครับเราก็หายห่วงแล้วก็ขอฝากความหวังการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.หรือดร.เจ๋งนะครับท่านก็บอกว่ายินดีครับที่ได้กลับมาที่บ้านนะครับได้กลับมาที่บ้านเนื่องจากว่าตนเองก็เป็นคนจีนเหมือนกันเนี่ยที่ผมบอกว่าตรงนี้ที่ผมชอบตรงนี้ท่านบอกว่าเนื่องจากผมก็เป็นคนจีนเหมือนกันนะครับขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งนี้ก็อยากให้ผู้ใหญ่ที่เคารพรวมถึงคณะชาวไทยเชื้อสายจีนมาร่วมกันเป็นกงสีอันนี้เดี๋ยวบอกกล่าวกันนะครับให้ร่วมมาเป็นกงสีทางความคิดการพัฒนานะครับกงสีเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าคำว่ากงสีเนี่ยถ้าความหมายก็คือเหมือนกับว่าของทุกอย่างอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้แต่ละคนมาร่วมบริหารจัดการแล้วก็สร้างให้กงสีนี่มันใหญ่ขึ้นสร้างความเจริญตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นให้เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือถ้าเกิดว่า
ขาคุยกันว่าบ้านเนี้ยบ้านกงสีหมายความบ้านนี้ลูกหลานเขาเยอะนะครับคำว่าลูกหลานก็คือนี่แหละเรายกตรงเนี้ยให้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนอย่างทางท่านชนะทันแสงพุ่มท่านได้ยกตัวอย่างนี้แหละครับว่าเนี่ยอยากให้มาเป็นกงสีแล้วก็มาระดมทั้งในเรื่องของความคิดเห็นในการพัฒนาแล้วก็มาช่วยกันยกระดับการยกระดับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสมาคมฮกเกี้ยนปัตตานีก็จะมีการรวบรวมของทุกชุมของทุกกลุ่มนี่แหละให้มารวมกันเป็นกงสีบอกการทำงานเนี่ยเราต้องมาทำงานกันแบบกงสีมาร่วมกันทำงานนะครับมาร่วมกันทำงานแล้วก็สร้างฐานะนะครับคือจริงๆของครอบครัวกุจีนก็คือพอเขาอยู่แล้วสร้างเป็นฐานะขึ้นมาให้คือให้เด่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจง่ายๆแบบนี้โอเคนะครับทุกท่านครับซึ่งในการดังกล่าวทางท่านดร.จิงเนี่ยท่านก็ได้เพิ่มเติมนะครับท่านก็มีประโยคเพิ่มเติมท่านบอกว่าแม้แต่ตรงนี้เองเนี่ยทางสบต.เองณขณะเนี้ยก็ได้มีการนำเสนอละในเรื่องของวันศาสตร์เดือนสิบที่ผมบอกเมื่อก่อนหน้านี้ตอนชั่วโมงแรกของรายการใช่ไหมครับว่าตอนนี้ทางสบต.ก็ได้มีการเสนอไปทางกปท.และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแล้วนะครับเรียนทางท่านเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้ไปแล้วนะครับว่าให้ถือว่าวันศาสตร์เดือนสิบเนี่ยเป็นวันหยุดราชการในภาคใต้ซึ่งในการดังกล่าวก็เตรียมที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับซึ่งก็ยังมีการเตรียมในส่วนของท่านบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็คงที่จะมีการเตรียมพิจารณาเพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนของสภาที่ปรึกษาการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือให้เพิ่มสัดส่วนของคนจีนเข้าไปด้วยเรามีทั้งอิสลามเรามีทั้งไทยพุทธแต่ว่าเราตอนนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการผลักดันในส่วนของสัดส่วนคนจีนในสภาที่ปรึกษาตรงนั้นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ถือว่าเป็นผู้แทนคนไทยเชื้อสายจีนที่จะเสนอวาระการพัฒนาแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับท่านก็ยังขอให้คนไทยเชื้อสายจีนนะครับบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่อยากจะให้คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยได้ร่วมกันจัดทำแผนนะครับทำแผนในเรื่องของอะไรทำแผนในเรื่องของที่บอกว่ารัฐควรที่จะดูแลประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรให้มาระดมความคิดเห็นนะครับว่ามาทำแผนดังกล่าวในเรื่องของดังกล่าวและที่นำเสนอขึ้นมาท่านเห็นไหมท่านก็บอกว่าอยากให้เป็นในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านไม่มองเอาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ท่านบอกว่าอยากที่จะให้คนไทยเชื้อสายจีนได้มาร่วมกันอันนี้ก็ขอเชิญชวนคนไทยเชื้อสายจีนทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาสยังไงก็แล้วแต่ให้มารวมกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มเป็นกงสีกันเพื่อที่จะมาจัดทำแผนว่ารัฐควรดูแลประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรเดี๋ยวคอยดูกันนะครับซึ่งตรงนี้ทางดร.เจ๋งท่านบอกว่าก็ต่อไปก็จะได้มีการเตรียมที่จะนำไปประกอบหนึ่งให้ถือว่าเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราต่อไปนะครับนี่แหละครับถ้าเกิดต่างคนต่างนำเสนอต่างคนต่างนำเสนอมันก็แบบมันคือพลังมันไม่มีแต่ถ้าทำเป็นองค์กรถ้าทำเป็นกงสีแบบนี้ขึ้นมาเป็นองค์กรใหญ่ๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือจะได้รู้ว่าการทำงานจะทำเพื่อส่วนรวมจริงๆทำงานให้กับกงสีแบบนี้จริงๆนะครับอย่างไรก็เดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเสนอดังกล่าวนะครับที่ทางดร.เจ๋งนะครับท่านมอบให้กับทางคนไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดปัตตานีด้วยนะครับผมเห็นภาพบรรยากาศแล้วแบบเป็นอบอุ่นมากนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเองเนี่ยทางคนไทยเชื้อสายจีนเขายังบอกเลยบอกว่าเนี่ยดีใจนะครับบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวถ้าเป็นดร.เจ๋งเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่เนี่ยโอ้ยคนจีนบอกหายห่วงนะครับหายห่วงแล้วเพราะว่าอย่างน้อยก็เหมือนกากีนังอ่ะกากีนังคนกันเองนะครับกากีนังแบบสุชาติพูดได้เยอะนะพอเรื่องทางมุสลิมแล้วเนี่ยมีวันก่อนผมโดนที่นราธิวาสแซวเอ้า
วันก่อนก็เห็นพี่สุชาติพูดภาษามลายูอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะพูดคำนู้นคำนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมพอพูดด้วยทำไมตอบไม่ได้บอกบางทีบางคำเนี่ยนึกไม่ทันนึกคำตอบไม่ทันนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอย่างน้อยก็เวลานั่งพูดคุยกันการพูดคุยกันแบบการกินนั้นก็ถือเป็นการแบบการพูดคุยแบบเป็นกันเองนะครับแล้วก็ท่านก็นำเสนอว่าต่อไปเนี่ยอยากให้คณะของคนไทยเชื้อสายจีนได้มาร่วมทำงานกันแบบกงสีวันนี้ได้สองคำกับภาษาจีนเดี๋ยวสุชาติพาไปมั่วพาไปผิดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปหาคำตอบที่ถูกต้องกันใหม่ด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการขออนุญาตพาทุกท่านนะครับเพราะว่าเราออกเดินทางนะครับจากจังหวัดปัตตานีเดี๋ยวเราขึ้นไปกรุงเทพกันสักครู่หนึ่งไปติดตามน้องๆครับเพราะถือว่าน้องๆที่เดินทางไปเนี่ยเป็นน้องๆที่ผ่านการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายแดนใต้ของเราอายุไม่เกิน15ปีจำได้ไหมนะที่วิทยาเทคนิคเมื่อวานเนี่ยเขาพาน้องไปชมการแข่งขันฟุตบอลแมตช์เขาเรียกเป็นแมตช์ใหญ่นะครับซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆได้กลับมาพัฒนาฝีเท้าว่ากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านขั้นตอนอะไรตรงไหนบ้างนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนกันด้วยนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเปิดเพลงเสื้อแห่งความสุขนะครับของลานาคามินให้กับทุกท่านได้รับฟังกันครับ

นี่เห็นไหมตอนปึ้งมาก็ยังได้ยินเสียงเพราะๆนะครับจากเพลงเสื้อแห่งความสุขนะครับของลานาคมินนะครับแนะนำผลงานเพลงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะสุชาติก็เปิดเพลงแนวนี้แนวนี้แล้วแนวอื่นเนี่ยพอที่จะรับฟังได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพลงที่ติดลิขสิทธิ์อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงดังกล่าวมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวสบต.นะครับคือถ้าใน TikTok ไม่ใช่ปัญหาแต่ TikTok มันจะเซฟอะไรไม่ได้เลยมันจะเก็บภาพได้แค่ช็อตน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยทาง Facebook จะดีกว่าแต่ว่าทาง Facebook เนี่ยแม้ว่าบางเพลงเนี่ยเจ้าของเขาจะอนุญาตเรื่องลิขสิทธิ์ละแต่ว่า Facebook เขายังไม่ยอมเจ้าของเพลงเขายอมแต่ Facebook ยังไม่ยอมนะครับก็เลยทำให้หลายๆเพลงเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเสนอในเรื่องของการรับฟังกันได้แต่ว่าหลายๆเพลงเนี่ยแม่สุชาติก็หามาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมกันรับฟังอยู่แล้วนะครับเพลงมลายูเราก็มีนะเพลงมลายูเราก็มีนะครับทาง FM 90.25 MHz นะครับแต่ถ้าเกิดจะฟังเพลงไทยแนวอื่นบ้างก็ที่ FM 95.50 อันนี้ขึ้นวิถีไทยเป็นสถานีหลักของสถานีวิทยุสบต.ของเราทั้ง FM 90.25 และ 95.50 ครับโอเคเราออกเดินทางจากจังหวัดปัตตานีเดินทางไปที่กรุงเทพกันต่อนะครับซึ่งโดยทางกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบตของเรานะครับก็พาน้องๆเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลจากทีมอำเภอมายอแล้วก็อำเภอทุ่งยางแดงอันนี้ก็เปรียบเสมือนพาทีมจังหวัดปัตตานีนะเนี่ยไปร่วมรับชมเปิดประสบการณ์นอกสนามครับในการดังกล่าวมีทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการร่วมเดินทางกันด้วยนะครับก็ได้ไปเปิดประสบการณ์นอกสนามนะครับในเรื่องของการไปชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นะครับระหว่างทีมชูแบงคอกยูไนเต็ดพบกับทาง BG ปทุมยูไนเต็ดครับแน่ถ้าถามว่า2ทีมนี้เนี่ยผมเชียร์ทีมไหนผมว่าผม BG เพราะว่าเจอกันมาตั้งแต่ตอนที่แบบเปิดกันมาใหม่ๆเลยนะครับกับทีม BG ยูไนเต็ดนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับไปกันที่สนามทู BG Stadium นะครับซึ่งบอกว่าในการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยแฟนบอลทั้ง2ทีมก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็มีทีมนักกีฬาฟุตบอลจากจังหวัดปัตตานีทีมมายอกับทีมทุ่งยางแดงแล้วก็เข้าร่วมดีกว่าอีกหลายท่านด้วยกันนะครับในการเข้าร่วมชมการแข่งขันซึ่งบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ไทยลีกนะครับที่ทีม BG ที่ True BG Stadium นะครับในการพบกันระหว่าง True Bangkok United กับทีม BG ปทุม United นะครับซึ่งถือว่าในช่วงของการแข่งขันเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีแข้งเทพเนี่ยได้มีการนำไปก่อนนะครับ2-0จากวีระเทพป้อมพันธ์นะครับซึ่งเป็นกองกลางฟอร์มแรงแต่ว่าไม่ติดทีมชาตินะครับแต่ก็ทำประตูให้ได้ก่อนเลยนะครับในนาทีที่15นะครับส่วนนาทีที่21เนี่ยได้ประตูหม่งจากเอเวอร์ตันนะครับชื่อนักฟุตบอลนะเอเวอร์ตันไม่ใช่ทีมเอเวอร์ตันนะครับแต่ว่าทีม BG ไม่ยอมครับทีม BG เนี่ยเขาไล่ตีเสมอจากลานิวในนาทีที่35แล้วก็ปาสคาแฟคัมนะครับนาทีที่43นะครับบอลกำลังสนุกสนานบอลกำลังมันแต่ว่ามาถึงช็อตหนึ่งครับที่ทีมทรูแบงคอกเนี่ยได้จุดโทษในช่วงทดเวลาจากการแฮนด์บอลของวิลเลียมฟอสนะครับซึ่งก็ไม่พลาดครับก็ไม่พลาดทำให้ทรูแบงคอกเนี่ยชนะไปโดย3-2นะครับถ้าเกิดทีมที่ผมเชียร์เนี่ยไม่ชนะไม่เป็นไรแต่เราชอบไงเราชอบของทีมของเรานะครับก็ชนะไป3-2ก็เลยทำให้ทีมทรูแบงคอกเนี่ยมี6แต้มส่วน BG ปทุมมีอยู่4แต้มนะครับพอเราชมการแข่งขันพอเราทราบตารางแบบนี้แล้วเนี่ยซึ่งก็ถือว่าในการที่โดยทางกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนที่พาน้องนักฟุตบอลแล้วก็ทางทีมเนี่ยไปร่วมชมการแข่งขันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมศึกษาดูงานด้านกีฬาฟุตบอลและถือว่าเป็นการร่วมกันนะครับในการป้องกันภัยจากยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางสบต.ของเราเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบ
รางวัล นะครับแล้วก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่น้องๆได้สร้างผลงานจากการแข่งขันฟุตบอล7คนรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ชันภัยยาเสพติดจำได้ไหมครับ SB Pack Youth Power 2026นะครับทีมชนะ 200,000 รองชนะเลิศได้ 100,000 แล้วก็ยังได้มีโอกาสในเรื่องของการไปเยี่ยมชมกิจกรรมในเรื่องของดังกล่าวกันด้วยนะครับฉะนั้นถือว่าในการเข้าชมการแข่งขันเกมฟุตบอลไทยลีกถึงขอบสนามเนี่ยก็ทำให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศนะบ้านเราบอกว่าการชมที่คึกคักแล้วแต่ไปชมที่ส่วนภาคกลางเนี่ยโอ้โหมันคึกคักได้แบบพูดง่ายๆว่าทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันนี่อย่างใกล้ชิดเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของระบบการจัดการแข่งขันตั้งแต่ในเรื่องของการทำงานของทีมงานแล้วก็รวมถึงนักกีฬาเองด้วยนะครับไปดูรูปแบบนะครับไปดูรูปแบบเทคนิคในการเล่นรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างเกมด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากจากการเรียนรู้ในสนามฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวน้องๆได้รู้การฝึกซ้อมหลบนี้นั่นนี่งั้นแต่พอไปเจอตรงนั้นแล้วบอกตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับในเรื่องของดังกล่าวกันด้วยนะครับฉะนั้นน้องๆที่ได้เดินทางไปในทริปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องๆที่ได้รับประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ความสนุกจากการที่น้องๆได้มาชมเกมการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้นนะครับแต่ถือว่ายังเป็นโอกาสที่ได้เห็นภาพของเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพที่ชัดเจนขึ้นเชื่อว่าน้องทุกคนก็อยากมาตรงนี้แหละครับซึ่งเราคิดกันง่ายๆว่าจากหลายคนก็เดินทางมาจากสนามฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่นี่แล้วเนี่ยมีหลายคนครับที่เขาได้เดินทางไปต่อเวทีฟุตบอลอาชีพระดับประเทศต่อไปซึ่งตัวแทนของน้องเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็บอกว่าทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจมากที่ได้รับโอกาสในการเดินทางมาครั้งนี้มาทั้งในเรื่องของการชมฟุตบอลไทยลีกที่สนามจริงได้เห็นตัวของนักเตะระดับประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับก็เลยทำให้มีแรงบันดาลใจและอยากที่จะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อที่จะพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ในอนาคตทางนั้นผู้บริหารของสบต.เองครับก็มองว่ากีฬาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะนะแต่เราอยากให้เป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนได้มาเรียนรู้ในเรื่องของวินัยในเรื่องของความรับผิดชอบรวมถึงการทำงานเป็นทีมด้วยนะครับสิ่งสำคัญก็คือให้รู้จักการแพ้ชนะอย่างสร้างสรรค์นะครับในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะใช้กีฬานี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้น้องๆเยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์มากกว่าที่จะไปบุ่งหน้าเข้าหายาเสพติดนะครับฉะนั้นการที่ทางสบต.ได้พาน้องๆเยาวชนชายแดนใต้มาเห็นสนามจริงได้เห็นนักกีฬาตัวจริงได้มาสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเปิดโลกเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต่อยอดต่อไปในอนาคตของน้องๆ นะครับให้เขาได้กลับไปพัฒนาตนเองพร้อมที่จะเดินหน้าตามความฝันบนเส้นทางที่เขาเหล่านั้นเลือกด้วยตัวของน้องเขาเองนะครับ10นาฬิกากับอีก53นาทีบยัดพิชาติขอพาไปที่เรื่องลูกเสือชาวบ้านอะที่สอบตไปเรื่องลูกเสือชาวบ้านขอบคุณมากนะครับเราพาทุกท่านไปที่ยะลากลับมายะลากรุงเทพเราวิ่งกลับมายะลาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะลารายการที่ยะลานี่แหละนะครับไปที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่443นะครับอยู่เนี่ยตรงนี้เองที่สติงนี่แหละนะครับซึ่งโดยทางสอบตร่วมกับทางศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่44นะครับแล้วก็รวมถึงชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลาได้มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลานะครับในการมุ่งสร้างเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในการดังกล่าวครับมีทางนายแพทย์ดร.นายแพทย์สมัยบุญเกลี้ยงนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านรองวีรพัฒน์บุญชริกนะครับรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้วันที่2นะวันนี้วันที่2ของการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบค่ายพัก4วัน3คืนนะครับซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาคประชาชนมีสตรีมีแม่บ้าน
มีประชาชนทั่วไปนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาในการเข้าอบรมครั้งนี้ซึ่งการอบรมก็มุ่งหวังนะครับมุ่งหวังในการฟื้นฟูและสืบสานเจตนารมณ์ขององค์กรลูกเสือชาวบ้านนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาหนุ่นเขาฝึกจนถึงวันที่23นะครับก็บอกว่าพวกเขาร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะวิชาลูกเสือผ่านฐานกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผูกเงื่อนงานบุกเบิกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การมองหาทิศผมยังดูไม่ออกว่าอะไรทิศไหนในทิศไหนเลยนะครับรวมถึงการส่งข่าวควบคู่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยการปกครองระบบประชาธิปไตยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งก็เน้นในกระบวนการการใช้5ร่วม5ร่วมคืออะไรร่วมกินร่วมอยู่ร่วมศึกษาร่วมกิจกรรมและร่วมแก้ปัญหาเพื่อที่จะได้ร่วมกันปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีการมีระเบียบวินัยและสามารถนำอุดมการณ์ของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราต่อไปนะครับส่วนวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในวันที่23เนี่ยในวันดังกล่าวก็จะมีพิธีสำคัญทางลูกเสือนั่นก็คือพิธีรับสิ่งของพระราชทานหรือว่าผ้าผูกคอครับผ้าผูกคอลูกเสือนะครับได้รับพิธีรับสิ่งของพระราชทานรวมถึงการมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวลูกเสือชาวบ้านเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนในการกลับไปเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งวันที่23นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดค่ายลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลานะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับอย่างไรก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้ใหม่นะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบต.ครับถึงช่วงท้ายของรายการครับขอบคุณท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับขอขอบคุณท่านผอ.วริษาดวงจินดาท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุสอบต.ครับขอบคุณอาจารย์เอกพานุมาตรรวมถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้นะครับพบกันใหม่ในวันหน้าวันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันติตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.เราลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ912ร่วมมือร่วมใจค่ะ

อีกสักครู่หนึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง912จะมีการยุติการส่งกระจายเสียงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าจะมีไฟฟ้าดับที่สนแยกขอบคุณค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: พ่อแม่คือกำลังใจให้ลูกห่างไกลยาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนครับ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:06 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดโลกคนพิเศษค่ะ

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานผู้ชนะการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีประจำปี2568ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569ในการนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนางคณิฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับก่อนเริ่มการแข่งขันมีการแสดงขบวนแห่ทางน้ำและขบวนเรือบุพชาติจากหน่วยงานต่างๆรวม9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้วางรากฐานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวม60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือโคชสี13ทีมในจำนวนนี้มีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขัน3ทีมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งขันพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียภายใต้ในเงื่อนไขในภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะในแต่ละประเภทประกอบด้วยประเภทเรือยอกองประเภทเรือกอและประเภทเรือโคชสีประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ฮันตัวประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่เทศบาลเมืองตักใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่สายน้ำตู้ยงบีการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานถือเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวจังหวัดนราธิวาสภาคภูมิใจโดยได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มน้ำบางนาราแล้วยังมีเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่ากระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีว่าสัดส่วนของประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมีสัดส่วนที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 29.6% ของประชากรทั้งหมดทั้งนี้ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นมีจำนวนรวม 36.24 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ชาย 15.71 ล้านคนและผู้หญิง 20.54 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 20,000 คนซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่3ที่สัดส่วนดังกล่าวนี้ทำสถิติสูงสุด
ต่อจากปี2565และปี2567ขณะที่ในบรรดาประเทศซึ่งมีประชากรตั้งแต่40ล้านคนญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงสุดรองลงมาคืออิตาลี 25.6% เยอรมนี 24.2% และฝรั่งเศส 22.9% คาดว่าภายในปี 2588 จำนวนผู้สูงอายุญี่ปุ่นจะเพิ่มเป็น 39.45 ล้านคนหรือ 36.3% ของประชากร

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:05 น.ค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
1: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ลีลาในช่วงเวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น. FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะแน่นอนค่ะเรามาเจอกันแล้วก็มีเพลงเพราะๆมีเรื่องราวดีๆที่จะมาอัปเดตมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้งานของดีเมืองนารานะคะก็ยังไม่หมดเราก็เลยจะต้องพูดคุยกันต้องประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะคุณฟังที่แน่ๆนะคะเมื่อวานนี้สำหรับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับประจำปีนี้นะคะก็เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งนะคะประจำปี2569เราก็มีผลการแข่งขันนะสรุปมาไปเป็นที่เรียบร้อยประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศนะคะถ้าได้แก่เรือหังตัวในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสรองชนะเลิศอันดับ1เรือม้าขาวบินสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวเหนือรองชนะเลิศอันดับ2เรือสันติวารีสังกัดกรมชนประทานรองชนะเลิศอันดับ3เรือเยาวชนปูลากาปะนะคะสังกัดเยาวชนปูลากาปะประเภทเรือยอกองนะคะชนะเลิศเทศบาลเมืองตากใบสังกัดเทศบาลเมืองตากใบรองชนะเลิศอันดับ1เรือจากค่ายจุฬาภรณ์ค่ะสังกัดกรมร.3พลนาวิกโยธินรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเรือหลังสวนสังกัดเยาวชนบ้านใหม่รองชนะเลิศอันดับ3เรืออบต.ไซทองสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองนะคะประเภทเรือโคชสีรางวัลนะคะชนะเลิศเรือสายน้ำตุยงบีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุยงรองชนะเลิศอันดับ1สายน้ำตุยงเอองค์การบริหารส่วนตำบลตุยงรองชนะเลิศอันดับ2เรือสีบูรพาสังกัดเมืองปัตตานีแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3เรือชายทะเลสังกัดชุมชนชายทะเลอันนี้เป็นในส่วนของประเภทเรือโคชสีนะคะทั้งหมดนี้ก็สรุปเป็นการสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลนะถ้วยรางวัลพระราชทานหน้าพระที่นั่งเมื่อวานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักฝีพายทุกคนทุกท่านนะปีหน้าเจอกันใหม่นะคะคว้าแชมป์ได้ใหม่แก้ตัวใหม่ในปีหน้านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

นี่นะคะถือว่าเรามาพูดคุยกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะบอกเลยว่าวันนี้มีอะไรดีๆที่อยากจะให้เพื่อรับประชาสัมพันธ์นะคะก็ยินดีนะคะก็ขอเชิญชวนในเรื่องของนราธิวาสของเรานะคะเชิญชวนมาเที่ยวนราธิวาสกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวที่หลายสถานที่ที่เราที่ยังไม่ได้มาที่ยังไม่ได้ไปนะคะก็เที่ยวกันได้โดยเฉพาะชุมชนตลาดเก่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะที่ใกล้จะมาถึงนี้ก็คือนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันบ้านตอกพิธานอายุกว่า100ปีอาคารไม้8แบบโบราณก็ยังคงความสวยงามคลาสสิกไว้อย่างสมบูรณ์บ่อน้ำเก่าแก่ของชุมชนบ่อน้ำที่เป็นหัวใจของคนในชุมชนมาตั้งแต่อดีตแล้วก็มีหมอนวดชื่อดังของตลาดเก่าหมอนวดผ่อนคลายสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นมีโรงงานข้าวเกรียบเจ้าเด็ดตลาดเก่าของฝากขึ้นชื่อกรอบอร่อยทำสดใหม่ทุกวันและที่สำคัญนะคะคุณก็จะได้เจอกับวัยรุ่นตลาดเก่าที่มีคุณภาพน้องๆที่พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความภาคภูมิใจในชุมชนนะคะอย่าลืมเจอกันที่ชุมชนตลาดเก่านะคะก็ใกล้จะเขาเรียกว่าใกล้จะเปิดเร็วๆนี้นะคะเป็นตลาดแห่งใหม่ของชาวนรานะคะมาเที่ยวนราแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวตรงนี้กันได้นะคะเรื่องของงานของดีเมืองนรานะคะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าไฮไลท์นะคะรอบชิงชนะเลิศก็ผ่านกันไปเราได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะคะก็มีขบวนแห่เรือบุพชาติ9ขบวนการแสดงหน้าพระที่นั่งแล้วก็บทเพลงแห่งเรือสะท้อนความจงรักภักดีและวิถีวัฒนธรรมของชาวนรานะคะอย่าลืมค่ะงานของดีเมืองนราวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะได้มาเที่ยวกันนะคะวันนี้วันที่20กันยายน2569นะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง21ซึ่งวันนี้21กันยายนเป็นวันสุดท้ายสำหรับงานของดีเมืองนรานะคะใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันได้สำหรับงานของดีเมืองนราประจำปี2569ณสวนร.5นะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะ

็ได้พักฟังเพลงกันไปแล้วนะคะคุณฟังสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปติดตามรับฟังเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในครึ่งชั่วโมงที่2ของรายการนะคะเรื่องนี้หลายๆคนก็กำลังติดตามแล้วก็กำลังรอฟังข่าวกันอยู่ซึ่งทางโฆษกรัฐบาลแย้มไทยช่วยไทยพลัส2ให้เงินรวดเดียว 1,000 บาทใช้ได้2เดือนสูตร60 40เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการเติมเงิน700บาทซื้อชี้กระทรวงการคลังสรุปอีกรอบนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเขาก็ได้เปิดเผยถึงความชัดเจนรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่ารายละเอียดจะต้องรอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดพิจารณาก่อนในการพิจารณารอบสุดท้ายซึ่งจากที่ตนได้คุยกับนายเอกนิติทันประกาศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์60 40เหมือนเดิมส่วนสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินนะรับการเติมเงินเข้า700รวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมเมื่อถามย้ำว่าจะต้องมีการยกงบประมาณมาใช้สำหรับการต่ออายุครั้งนี้หรือไม่นายเอกภพยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มซึ่งจำนวนเงินที่คำนวณวันนี้นะคะ 1,000 บาทแต่ถ้าว่าดำเนินการ2เดือนก็ถือว่าเป็นการเปิดช่องทางการใช้ได้มากขึ้นนะคะขณะที่ในปลัดกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้จะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประเด็นดังกล่าวนะคะก็พวกเราก็รอฟังข่าวต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจนะคะว่าไทยช่วยไทยเนี่ยจะต่ออายุหรือเปล่าหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีเพิ่มอีก2เดือนหรือไม่เดี๋ยวเรารอฟังนะคะข่าวกันต่อนะคะคุณฟังเพื่อนเราก็ยังคงสรุปไม่ได้เราก็ฟังข่าวกันไปนะคะก็เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณฟังสักครู่หนึ่งพักฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเพลงเพราะๆกันตรงนี้เลยค่ะ

มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามรับฟังอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเขาบอกว่าภัยเงียบตอนที่เราหลับนะคะตื่นมาแขนก็ชาอย่าคิดว่านอนทับหมอเจตเขาเตือนแล้วล่ะค่ะสโตรกเกิดตอนหลับได้รู้ตัวอีกทีอาจจะสายไปแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าแค่ตื่นมาแล้วแขนชาแขนอ่อนแรงน่าจะเป็นเพราะว่านอนทับแขนแต่หมอเจตนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะคะรองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะออกมาเตือนว่าอาการลักษณะนี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะสโตรกที่เกิดขึ้นระหว่างหลับซึ่งก็เป็นภัยเงียบที่เจ้าตัวนะคะไม่รู้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่โดยหมอเจตอธิบายว่าสโตรกสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงแม้ในช่วงที่เรากำลังนอนหลับเพราะว่าหัวใจยังเต้นเลือดยังไหลและกระบวนการเกิดลิ่มเลือดหรือความผิดปกติของหลอดเลือดยังคงเกิดขึ้นได้ตามปกติบางคนอาจจะเข้านอนโดยยังพูดคุยเดินแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่แต่เมื่อตื่นเช้ากลับมาพบว่าตัวเองเนี่ยยกแขนข้างหนึ่งไม่ขึ้นเดินเซพูดไม่ชัดมุมปากตกนะคะหรือว่ามีปัญหาในด้านการมองเห็นซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณของสโตรกที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรานอนหลับนั่นเองค่ะหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโดยเฉพาะ AF ซึ่งอาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจแล้วก็หลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้ขณะที่ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่รวมไปถึงภาวะหยุดหายใจขณะที่หลับก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงเช่นเดียวกันหมอเจตนะคะยังย้ำถึงภาวะหยุดหายใจขณะที่นอนหลับว่าไม่ใช่แค่ทำให้ตื่นมาไม่สดชื่นเท่านั้นแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตหัวใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดโดยคนที่กรนดังมากสะดุ้งเหมือนขาดอากาศแต่มีช่วงอายุหายใจตื่นมาปวดหัวหรือว่าง่วงมากผิดปกติในตอนกลางวันก็ควรที่จะต้องใส่ใจแล้วก็เข้ารับการประเมินนั่นเองนะคะสิ่งที่หมอเจตอยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจก็คือถ้าว่าตื่นมาแล้วมีอาการหน้าเบี้ยวแขนหรือว่าขาอ่อนแรงนะพูดไม่ชัดพูดไม่ได้มองเห็นผิดปกติเดินเซแบบเฉียบพลันอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเพียงการนอนทับแขนแล้วก็ไม่ควรรอดูอาการเองนะคะสามารถจำหลักได้ง่ายๆคือ B คือบาลานซ์เดินเซหรือว่าเสียการทรงตัว E ก็คือมีปัญหาการมองเห็น F ก็คือบิหน้าเบี้ยว A คือแขนอ่อนแรง S คือพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่ได้และ T ก็คือต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะที่สำคัญค่ะแม้จะไม่รู้ว่าอาการเริ่มขึ้นตอนกี่โมงก็ยังควรไปโรงพยาบาลเพราะว่าปัจจุบันแพทย์สามารถใช้การตรวจ CT หรือว่า MRI รวมไปถึงการตรวจหลอดเลือดเพื่อประเมินว่ายังมีน้ำยังมีเนื้อสมองส่วนใดที่สามารถช่วยรักษาได้หรือไม่และผู้ป่วยบางรายที่เป็น walk app stroke อาจจะยังมีทางเลือกในการรักษาเพื่อเปิดหลอดเลือดตามข้อบ่งชี้นั่นเองนะคะไงก็ฝากกันไปด้วยนะคะสำหรับสโตรกไม่ได้เลือกว่าจะเกิดตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนและบางครั้งอาการแรกที่เราเห็นอาจจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เราตื่นนอนสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การรอดูว่าเดี๋ยวคงหายแต่คือรู้สัญญาณและรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังในชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามรับฟังอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเขาบอกว่าภัยเงียบตอนที่เราหลับนะคะตื่นมาแขนก็ชาอย่าคิดว่านอนทับหมอเจตเขาเตือนแล้วล่ะค่ะสโตรกเกิดตอนหลับได้รู้ตัวอีกทีอาจจะสายไปแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าแค่ตื่นมาแล้วแขนชาแขนอ่อนแรงน่าจะเป็นเพราะว่านอนทับแขนแต่หมอเจตนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะคะรองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะออกมาเตือนว่าอาการลักษณะนี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะสโตรกที่เกิดขึ้นระหว่างหลับซึ่งก็เป็นภัยเงียบที่เจ้าตัวนะคะไม่รู้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ชีนั่นเองนะคะไงก็ฝากกันไปด้วยนะคะสำหรับสโตรกไม่ได้เลือกว่าจะเกิดตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนและบางครั้งอาการแรกที่เราเห็นอาจจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เราตื่นนอนสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การรอดูว่าเดี๋ยวคงหายแต่คือรู้สัญญาณและรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังในชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ใจ
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:01 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการพบกันดีนี้ที่เรือนราวค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินดีที่เดินยาวนกปิยามค่ำค่ำปิยามนี่แหละค่ะตี5จนถึงตี6 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายค่ะพบกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะกับวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกึ่งกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงเพลงเทฟ้าคุณบูฟังกันด้วยค่ะกับปิยามค่ำๆแบบนี้คุณบูฟังเนาะเรื่องราวข่าวสารที่หยิบมาฟ้ากับโคเคเพลงกับที่หยิบเบิ้งให้คุณบูฟังฟังกับโคเคนะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมากึ่งกันช่วงหน้าเนาะช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนคุณผู้ฟังฟากเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวลบมาเล่งกับเรื่องราวข่าวกันในช่วงหน้ากับผลงานเพลงนี้ฟากคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวลบมาเล่งกันค่ะ

ับผลงานเพลงเนาะฟ้าคุณบูฟังกันในช่วงนี้มักแหล่งถึงเรื่องราวของข่าวคุณบูฟังเนาะสำหรับในส่วนของเล็กว่าเล็กว่านี่เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันเรือนะเรือกอและเรือยอกองเรือขดชะสีชิงทัวร์พระราชทานนาพระเทนังอันนั้นเล็กว่านี่วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศคุณบูฟังการซึ่งเป็นหนึ่งในกองงานเนาะคืองานของดีเมืองนาราคุณผู้ฟังเล็กว่าเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหนะแต่ละทีมเรือคุณผู้ฟังยังที่บอกว่าปีนี้ยังทีมเรือนี่เขาแข่งขันนะ60ทีมคุณผู้ฟัง3ประเภทนั้นนะซึ่งองค์บอกว่าเชมกาวเพิ่นไหนเพิ่นไหนก็เชมกาวคุณผู้ฟังเนาะเรียกว่ายังทิ้งลายเชมกาวว่ายฮะนั้นนะเพราะว่ายไรเรือกอและอันนั้นก็ได้เชมกาวเนาะคือหันตัวที่สังกัดอบจนราธิวาสฮะนั้นนะอันดับที่สองนี่มาบินว่ะเด้อนำมาข่าวบินจากเทศบาลตำบลกะลวนเหนือฮะนะแล้วก็เทศากก็คือสันติวารีจากกรมชลประทานฮะนะแล้วก็พอมาเรือยกกองอันนั้นเรือยกกองหนึ่งบอกว่าที่หนึ่งกันเทศบาลเมืองตักใบคุณบูฟังนะเทสองนั้นขายจุฬาพรเทสามนั้นหลังสวนฮะนะทีมหลังสวนเด้อและการเรือขดชะสีนั้นที่หนึ่งกับสายน้ำตุยงบีอันนั้นเทสองนั้นสายน้ำ

ตุยงเอละกะเทศาก็คือสีบุรพานะจากตาเมืองตานีคุณผู้ฟังเรียกเดียวว่าเหล็กวานี่นะโอ้จับพุทโธจับพุทธังนะวางเขาอยู่วัดสำหรับทีมเรือเทคเคงนั่นนะคุณผู้ฟังโอ้ยไม่เห็นจีว่าน้องแต่งไม่เห็นจีเชียเป็นไงเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังนะจุดเที่ยงแต่งย้อนนั่นนะตรงเส้นชัยพอดีนั่นนะคราวนี้ก็เชียร์จะเสียงแฮบเสียงแห้งกันไปหมดเลยทีเดียวนะการต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆนะซึ่งแต่ละทีมเขาซ้อมอย่างหนักคุณผู้ฟังนะพันเข้ามารอบชิงได้นี่กันต้องบอกว่าความสามารถนี่สุดยอดกันแล้วกันเลยว่านี่สนุกสนานนะนี่ในส่วนของกองเรือการแข่งเรือซึ่งในช่วงทำงานของที่เมืองดาราเนี่ยนะคืนนี้คืนสุดท้ายคุณบูฟังนะยังไปแลกกันได้ในช่วงของกองงานลงกองอันนี้ก็ไปแลกกันได้คุณบูฟังเนาะยังดีที่พวกในงานเนี่ยเขายังไม่รื้อนะเขายังให้เราแลกกันอยู่เลยคืนนี้แล้วก็ในคืนนี้เวทีกลางค่ะวงพัทลุงเนาะกันใครยังไม่ไปที่เลยกันกระดวนกระดวนไปคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วรับงานคงดีเมืองนาราค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าเนาะช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนนั่นกับงานเพลงเทฝากกันรวมไปถึงเรื่องราวเขาในช่วงหน้าเนาะ

ับงานเพลงนะเทฟ้าคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังหน่อยยังเทบอกว่าในส่วนของข่าวนั่นนะเราก็แหล่งกันไปฟังเพลงกันไปค่ะมาถึงในส่วนของข่าวนี่เนาะกับกองบัญชาการกองทัพไทยเทเขารับสมัครสำหรับพลทหารอาสาคุณผู้ฟังเนาะเปิดรับสมัครอยู่ตั้งแต่และนี่นู่นแหละจนถึง20เซมกราคมปีหน้าค่ะนะซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยนั้นรับสมัคร300อัตรากองทัพเรือนั้น 3,496 อัตราค่ะกองทัพอากาศ 2,177 เซอัตราแล้วกับกองทัพบก 18,70080เซอัตราค่ะสำหรับใครที่สนใจนะเลยรายละเอียดได้แล้วก็สมัครกันได้ค่ะผู้ฟังซึ่งบอกเรืออากาศนั่นนะเขาดูแลรายละเอียดทาง www.rcm.rta.mi.gh หรือว่าจะสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยทหารหรือว่าสัสดีแค่รื้นก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนั่งสมัครที่ www.rtarf.mi.th คุณผู้ฟังเนาะกันครับใครที่สนใจสมัครได้เลยค่ะนี่เป็นโอกาสดีแล้วสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นพลทหารอาสาค่ะฝากกันด้วยเนาะสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อคุณผู้ฟังช่วงนี้เบิกเพลงกันเล่าเดี๋ยวลบมากันแหล่งกันในช่วงหน้าค่ะ

ับงานเพลงหนอบอกแล้วว่าทุกๆผลงานเพลงขอมาจัดไปคุณผู้ฟังในช่วงนี้มากระเล่งกันถึงเรื่องราวนี่นั่นนะสำหรับเกิดความรู้ในวันนี้นะเรามาแลเรื่องนี้คุณผู้ฟังเขาว่าถึงเวลาแล้วต้องแลตัวเองแล้วมีคุณผู้ฟังและตัวเองในเทนี่คือแลสุขภาพตัวเองแล้วมีนั่นนะว่าเป็นเจ็ดสัญญาณนะที่ร่างกายบอกว่าถึงเวลาแล้วเราต้องแลตัวเองต้องดูแลตัวเองคุณผู้ฟังนึ่งเลยเขาว่าถ้าเราตื่นนอนมาแล้วยังเพลียอยู่เลยนะนอนหลายชั่วโมงเราเพลียอยู่เลยเด้นี่หนึ่งสองกินน้ำอีกหนึ่งปากแห้งเจ็บบนหัวนั่นสามอยากได้ของหวานเลื่อนๆกินอิ่มแล้วก็อยากกินเลยนะกินผลไม้น้อยในแต่ละวันไม่ชอบขยับร่างกายเลยนะนั่งนานได้คุณผู้ฟังนั่งนานๆ นั่งเรื่อยๆนั่งเรียงๆนะเครียดสะสมผักพ้นไม่เพียงพอแล้วก็สุดท้ายค่ะเพราะว่าเราฝึกว่าร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ซึ่งเพราะว่าถ้าเราเช็คตัวเองแล้วยังมากกว่า3ข้อนั้นมากกว่า3ข้อนะคุณผู้ฟังถึงเวลาแล้วเทร่างกายของเราว่าให้หันลงมากระหละตัวเองมั่งนั้นกระหละตัวเองไปไหนคุณผู้ฟังนั่นก็คือมาใส่ใจสุขภาพตัวเองนั้นนะมาเช็คแลว่าไอ้ไรเพิ่นไหนแล้วก็หันมาแลสุขภาพตัวเองมากกว่าเดิมเพราะว่าร่างกายของเรานี่เตือนแล้วคุณหมูฟังนี่สำคัญนะหลายๆคนนี่ทำงานจนเพลินทำงานจนลืมทำจนไม่ได้สนใจอะไรนะพอถึงจังหวะหนึ่งคุณหมูฟังนะร่างกายของเรานี่ถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะเตือนขึ้นมาเองนะเราต้องสังเกตตัวเองสักอีกนึงนะก็ฟักกันด้วยหลายๆคนนี่ทำงานเป็นบ้าเป็นลั่งที่เขาว่านั่นเลยนะจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองอันนี้สำคัญมาโมฟังเนาะน้องแดงย้ำเฉยๆว่าสุขภาพดีทำไมคล้ายตัวเรานี่เละเทะต้องสร้างด้วยตัวของเราเองต้องกระหละด้วยตัวของเราเองค่ะก็ฟักคุณโมฟังกันด้วยเนาะฟังเพลงก่อนเดี๋ยวเรามากระแหล่งกันเล่าค่ะ

ับงานเพลงเนาะเทเบอร์กันไปคุณผู้ฟังเราการกันแรงกันไปกับเรื่องราวข่าวสารเวลาหมดนั้นลากันก็เราแลพบกันไหมพรุ่งเช้าตีห้าถึงตีหกกันเหมือนเดิมลาคุณผู้ฟังกันด้วยผลงานเพลงไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อชาวไทยมุสลิมค่ะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
1: เมื่อเครื่องมือที่1เป็นเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
3: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
4: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนถ้าขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
5: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นเราได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
4: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
6: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพสรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้

0: การส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์

0: หนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจ

0: าผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 19:22 น.
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอ หนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: ร ราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:32 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงไทยลูกทุ่งครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโอรสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวใน
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:05 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ

وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:32 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงฮิตติดหูครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

เดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันข้อนี้ฉันใดนะจิตของเราจะมาแบบเห็นเวทนาเห็นความคิดนึกมันต้องมองมุมนี้เท่านั้นต้องตั้งไว้อย่างพอดีพอดีพอเหมาะพอเจาะจิตเรานี่จิตเราจะมาตั้งให้มันเห็นมุมของความไม่เที่ยงได้ใช่ไหมสตินะสมาธิต้องมาสติสมาธิต้องเป็นตัวกำหนดไอ้ที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงนั่นคือปัญญาสติสมาธิเนี่ยท่านเรียกรวมว่าสมถะไอ้มุมที่เห็นความไม่เที่ยงนี่คือวิปัสสนาตั้งอยู่อย่างได้พอเหมาะพอเจาะจิตต้องอาศัยสมถะและวิปัสสนาสมถะคือสติสมาธิวิปัสสนาคือการเห็นความไม่เที่ยงตั้งสติไว้มองมุมที่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้มันดับได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่นำความสุขเป็นสุขเวทนามาให้หรือตัวความรู้สึกเองหรือจะนำความทุกข์เป็นทุกขเวทนามาให้หรือตัวทุกขเวทนานั่นเองสิ่งที่นำความสุขมาให้มีอะไรบ้างโอ้ให้อายุเนี่ยใช่ก็ให้ความสุขอาหารอร่อยอร่อยดนตรีเพราะเพราะเสียงชมอะไรก็แบบได้ตามสบายใจดีมากเลยอันนี้คือที่ตั้งแห่งสุขเวทนาตัวสุขเวทนาก็ด้วยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงว่าสิ่งนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนเกิดแล้วก็มันก็หายไปดับไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดอีกแค่นี้เองท่านผู้ฟังยังไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยใดๆนะแล้วต่อไปมันจะดับไหมไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดถึงตอนเมื่อก่อนมันไม่มีแต่นี้มันมีแค่นี้เองนั่นแหละเท่านั้นเองมองมุมนี้เท่านั้นเองแล้วลักษณะสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเรามาสอนนะสิ่งทั้งหลายมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นลักษณะเดิมของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาบอกสอนหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดๆศรัทธามากศรัทธาน้อยก็ตามของมันไม่เที่ยงใจมันเที่ยงเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้ไม่ว่าจะไม่มีศาสนามีศาสนาอะไรก็ตามอย่างนี้ล่ะมันไม่เที่ยงจะให้มาบอกว่าสิ่งนี้เที่ยงไม่มันไม่ได้มันไม่เป็นมันเป็นของมันอย่างนี้ในความที่สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภายนอกของเราของคนอื่นก็เหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาไอ้ที่เราเห็นว่ามันมีมาอยู่ตลอดตั้งไว้อยู่ตลอดโดยรวมอ่ะไปดูในหน่วยเล็กๆของมันนะมันก็มีแบบการไม่เที่ยงอยู่นะเช่นโลกของเราใบนี้โอ้ตั้งอยู่มานานละแต่พอเรามาเจาะดูมันมีระบบอากาศนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสลับกันไปแต่ละปีละปีมันมีการขยับเยื่อนอยู่ข้างในภูเขาที่ดูเหมือนนิ่งๆแต่พอเข้าไปดูในส่วนของมันเนี่ยมันจะมีไวเบรชันมีแรงสั่นสะเทือนมีการขยับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาในระดับอะตอมในระดับนิวเคลียสเนี่ยจะมีความขยับอยู่ตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันโอ้คนนี้ดาราดูสิเขาไม่แก่เลยผ่านมา20 30 40ปีโอ้สวยอมตะเวลาทำอะไรเธอไม่ได้แต่พอไปดูใกล้ๆโอ้ดูรอยไม่เหมือนเดิมนะดูใกล้ก็ไปอีกไม่ต้องเอาเขาหนูตัวเรานี่กายของเราเนี่ยมันมีการตายมีการเกิดอยู่ตลอดเวลาในระดับเซลล์เซลล์มันแบ่งตัวแล้วมันก็ตัวเก่าตายไปตัวใหม่ก็ขึ้นมาเวลาแบ่งตัวทุกครั้งไอ้เจ้าสายทาลามัสก็สั้นลงก็ปรากฏรูปมาเป็นความแก่เป็นริ้วรอยต่างๆก็ไปทำสกินแคร์ไปทำหัตถการไปทำอะไร
ให้มันดูงามเพราะจริงมันแ

จริงๆมันเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่ไปทำเด็กมันโอ้โหดูไม่ได้แล้วนะเขาจึงต้องไปทำไอ้ที่เขาไปทำเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่บอกอยู่แล้วว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเวลาทำอะไรได้อยู่เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วไม่มองมุมเวลาก็ได้ทุกฝั่งเราในทางคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนมุมมองมามองมุมของความถี่เอามันไม่ได้แบบมีการสั่นสะเทือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบเดียวมันยังมีการเปลี่ยนแปลงในหลายหลายรูปแบบหลากหลายมิติเอาแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องอยู่เฉยเฉยเราไปฉายแสงสังเกตมันดูดิแค่ฉายแสงลงไปนะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางเรดิโอออนไลน์เรดิโอออนโมบายทำการตั้งส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอังคารที่22เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างนั้นต้องเริ่มต้นที่การศึกษาพื้นฐานเดิมก่อนเมื่อได้ศึกษาทราบชัดถึงส่วนดีส่วนเสียแล้วจึงรักษาส่วนดีที่มีอยู่แล้วให้คงไว้แล้วพยายามปรับปรุงสร้างเสริมด้วยหลักวิชาอันประกอบด้วยเหตุผลและความสุจริตจริงใจให้ค่อยเจริญงอกงามมั่นคงบริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเอาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริ เมื่อพ.ศ. 2546เสร็จในพ.ศ. 2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบรื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

วัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นบัตร AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปรยาสุวรรณชื่นนะว่ามารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการกับเช้าวันอังคารที่22กันยายนนะคะวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังเสียงมันอาจจะหายกันไปบ้างแหบกันไปบ้างช่วงนี้หลังจากที่รับภารกิจในส่วนของพิธีกรในงานของดีเมืองนารากันนะคะเสียงมันก็เลยอาจจะขัดหายกันไปก็ต้องขออภัยวันนี้ถ้าเกิดว่าเสียงไม่ค่อยมียังไงก็อาจจะเปิดเพลงเยอะกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการนะน้องแหววก็มีข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆเช้านะคะมาดูในเรื่องราวของค่าฝุ่น PM กันสักนิดหนึ่งนะคะจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่า30กว่า37 38นะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานวันที่ในส่วนของสภาพอากาศนะคะก็ตอนนี้เริ่มดีขึ้นละสภาพอากาศเริ่มปลอดโปร่งขึ้นแต่ในส่วนของคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะช่วยรบกวนสำหรับการงดเผากันสักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันกำลังเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเริ่มมีการเผาขึ้นมาก็อาจจะมีในเรื่องของควันพิษต่างๆนะคะที่เริ่มที่จะทำลายระบบในส่วนของสภาพอากาศช่วงนี้เป็นไปได้ก็งดเผากันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวคุณผู้ฟังเองนะคะกับช่วง

มีพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะคะซึ่งในส่วนของทั้งสองท่านก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะสำหรับในส่วนของความสูญเสียของครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะโดยในส่วนของทางจังหวัดเองรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้มีการดูแลบำรุงขวัญสำหรับกำลังพลในครอบครัวบุตรลูกหลานในครอบครัวนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะของทั้งสองครอบครัวกันด้วยซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงของงานของดีเมืองนราที่ผ่านมานะคะก็เราเองไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แต่ว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กับในส่วนของสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกเหล่าสมาอสทุกท่านกันด้วยนะคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเราต้องเกิดความสูญเสียนะคะไม่ว่าความสูญเสียทั้งชีวิตหรือทรัพย์สินและก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกลับคืนมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะคะแล้วก็ในส่วนของงานของดีเมืองนราเมื่อคืนนี้ปิดจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมงานของดีนะคะก็10วัน10คืนตั้งแต่วันที่12จนถึง21กันยายนก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสก็คงจะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการในงานของดีเมืองนราซึ่งปีนี้จัดได้อย่างยิ่งใหญ่และก็สวยงามทุกบูธเลยทีเดียวนะคะทุกร้านนิทรรศการเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนรา1ปีเราจะมีแค่เพียง1ครั้งก็คิดว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็คงจะได้มีส่วนร่วมสำหรับในการเฝ้ารับเสด็จของพระเทพพร้อมกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะว่าเองได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการบางท่านที่เพิ่งย้ายมานราธิวาสนะคะท่านบอกว่านราธิวาสเนี่ยเป็นเมืองที่โชคดีที่สุดเพราะว่าแม้แต่บางจังหวัดเองยังไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสใกล้ชิดพระองค์ท่านแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสจงภาคภูมิใจในความเป็นคนนราธิวาสและที่สำคัญถึงแม้เราจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆแต่พระองค์ท่านก็ไม่เคยทรงทอดทิ้งพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรมที่เราเพิ่งจะผ่านพ้นกันไปนะคะพักฟังบทเพลงกันสักนิดนึงค่ะหยิบบทเพลงเพราะๆจากทางรายการมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะส่วนใครที่จะเพิ่มเติมบทเพลงไหนก็สอบถามกันมานะคะ

กับบทเพลงเพราะๆที่น้องแววหยิบมาฝากสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านนะคะมาที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์เริ่มกันที่ข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสวัสดิการสังคมนะคะตอนนี้เขาเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงนะคะท่านก็สามารถไปลงทะเบียนนะคะไปลงทะเบียนกันได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสถ้าท่านมีคุณสมบัติตรงท่านก็จะได้รับในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารต่อไปของทางเทศบาลนะคะในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเองได้ประชาสัมพันธ์สำหรับการยืนยันสิทธิ์นะคะโดยเขาเริ่มเปิดนะคะเปิดรับการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะคะก็อีกไม่กี่วันละนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมในปีนี้นะคะก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุรายใหม่รวมไปถึงผู้สูงอายุที่เพิ่งย้ายเข้ามาในชุมชนในเขตเทศบาลท่านก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์การไม่เสียสิทธิ์กันในเรื่องราวของการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะส่วนข่าวต่อไปของทางเทศบาลอันนี้น้องว่าเปิดแป๊บนึงนะจ๊ะเนื่องจากว่าเพิ่งมีเอกสารส่งกันมาถึงนะมากันแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวน้องว่าจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบมาที่เรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันที่22กันยายนนะคะช่วงเช้าของชุดที่1ก็จะไปกันที่โรงเรียนเทศบาล3นะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาล4ค่ะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ชุดที่2ในช่วงของภาคเช้านะคะก็จะเป็นชุมชนบือตงถนนพนาสนซอยพนาสน3ถึง4แล้วก็ซอยโต๊ะขุนทิศจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนบือตงถนนบายพาสสนามบอลก่อนถึงหมอโชคดีซอยบือตง1นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายของชุดที่2ต่อกันด้วยสำหรับชุดที่3นะคะเช้าวันนี้เช้าวันนี้ก็จะไปกันที่ชุมชนยะกัง1ถนนระแงะมันคาและก็ซอย2ซอย4ซอย6นะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนยะกัง1เช่นเดียวกันแต่จะเป็นถนนระแงะมันคาและก็ซอย1ซอย3ซอย5นะคะก็ฝากถึงประธานชุมชนกันด้วยนะคะท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กันได้นะคะนั่นก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลที่น้องแววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันพักฟังบทเพลงกันต่อช่วงนี้ต้องขออภัยนะคะเสียงมันไม่ค่อยมีจริงๆรับไปหลายงานเกิดนะคะรับไปหลายงานกันสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงมันหายไปบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วย

ดับ2บทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่นวลหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะ6นาฬิกากับอีก39นาทีค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งแผนในเรื่องของการรับบริจาคโลหิตกันมาสำหรับวันนี้นะคะ22กันยายนก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอระแงะนะคะจากนั้นช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นขออภัยวันที่24นะคะ24เนี่ยก็จะเป็นหอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48แล้วก็อีก1จุดที่หอประชุมอำเภอปากใบนะคะก็จะเป็น2จุดด้วยกันในวันที่24นะจากนั้นวันที่29กันยายนก็จะเป็นหอประชุมโรงพยาบาลราชนรานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคโลหิตนะคะก็เรียนเชิญได้ตามจุดเผื่อบางท่านอาจจะไม่สะดวกเดินทางนะคะไปที่โรงพยาบาลที่ธนาคารเลือดท่านก็สามารถนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะคะนั่นก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องราวอื่นๆมีเพิ่มเติมกันหรือเปล่าเดี๋ยวน้องแหววคอยไปดูเพิ่มเติมกันมาให้ช่วงนี้ข่าวสารของเราก็หมดกันไปเป็นที่เรียบร้อยหยิบบทเพลงตามคำขอนะคะที่แฟนรายการขอกันมาบทเพลงรักเธอที่สุดน้องแหววไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวอร์ชันนี้ไหมนะคะเดี๋ยวลองดูนะก็เป็นเวอร์ชันที่คุณครูขอกันมาบอกว่าฟังอยากจะฟังบทเพลงรักเธอที่สุดตอนนี้มันกำลังฮิตใน TikTok ด้วยถ้ามันใช่ก็คือใช่แต่ถ้าไม่ใช่ยังไงก็อย่าเคืองน้องแหววนะจ๊ะตั้งใจมอบบทเพลงนี้ให้นะบอกว่ารักคนจัดรายการด้วยเช่นเดียวกันรักแฟนๆรายการทุกคนเช่นเดียวกันนะคะ

ับบทเพลงที่เพิ่งจบไปบ่าวริมแดงนะคะของคุณไอ้เนาะหยิบมาฝากกับผู้ฟังตามคำขอจากแม่ป้าสาไก่อู้นานจริงๆนานกันที่แบบไม่ได้ทักทายส่งเสียงทักทายกันมานะคะก็เนื่องจากว่าแม่ป้าเองก็ไม่ค่อยได้ว่างเนื่องจากต้องตัดยางกันวันนี้ได้มีโอกาสมาฟังโทรศัพท์กันมาขอบทเพลงทักทายกันได้หายคิดถึงนะคะก็มอบบทเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับแม่ป้าสาไก่แล้วก็แฟนๆรายการที่อยู่บ้านกำแพงทุกคนกันด้วยนะคะดีใจนะคะดีใจนะจะได้ฟังเสียงแฟนๆรายการกันนะคะมีโอกาสได้รับสายหลังไมค์กันบ้างรับบ้างไม่รับบ้างยังไงก็ขออภัยกันด้วยรวมไปถึงคุณลุงนะคะคุณลุงบ้านกำแพงคุณป้าบ้านกำแพงแม่ป้าบ้านกำแพงกันด้วยนะทุกๆบทเพลงน้องแหววฝากมอบให้กับทุกๆคนนะคะเหลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ6นาทีสุดท้าย6นาทีสุดท้ายแม่ขออภัยเสียงมันค่อยๆหายกันไปนะคะ6นาทีสุดท้ายนะคะน้องแววทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะสำหรับวันนี้เสนอคำว่าถวัลย์ถวัลย์หมายถึงทรงครองเจริญนะคะนี่คือความหมายของคำว่าถวัลย์นะคะจะสะกดด้วยในส่วนของยอยักษ์กรันนะอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของภาษาไทยวรรณคำทุกๆเช้านะคะถ้าวันไหนน้องแหววมาเนี่ยก็จะได้หยิบมาฝากกับแฟนๆรายการกันนะคะหรือเวลากับช่วงรายการอีกกี่นาทีอีก5นาทีสุดท้ายน้องแหววทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันนะคะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวัน6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ลากันด้วยกับบทเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์กับบทเพลงที่มีชื่อว่าผู้หญิงหน้าเงินนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศ